0: พอไปบ้างพี
1: ่ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

กำลังฟังช่องเพลงเพราะต่อเนื่องที่เพราะที่สุด24ชั่วโมงขอเพลงเพราะได้ที่ Line ID FM 975เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงเพลาะต่อเนื่องที่ไม่มีโฆษณากวนใจฟังได้ที่ BP Radio ที่นี่ BP Radio Online Thailand ติดตามขอทุกเพลงเพลาะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

ขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station คุณกำลังฟัง BPFM Unlimited Music Station

ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ที่นี่สถานีแห่งความฟิน BP Radio Online Thailand ออเดอร์เพลงเพลาะที่คุณชอบทาง Facebook BP Radio Line ID FM 975ถ้ายังฟินไม่พอกับเพลงเพลาะแบบต่อเนื่องแอดไลน์ขอเพลงได้ที่ ID FM 975และ Facebook 975 BP Radio 084 045 6862

ังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand

นึกถึงเพลงเพลาะยุค90นึกถึง BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio คุณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginningsเพลงเพราะตลอดทั้งวันฟังพร้อมกันที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio

พลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio

Thanks for listening to BP Radio Online Thailand. ฟังเพลงเพราะต่อเนื่องที่มากที่สุด24ชั่วโมงที่ช่อง BP Radio อยากฟังเพลงคลิก Facebook BP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด0840456862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ BP Radio Thailand คุณกำลังฟัง BP Radio Thailand

กำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่084-045-6862 All ends with beginnings เพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP Radio

หลากหลายแนวเพลงหลายยุคหลายสมัยฟังกับเราได้ที่นี่ร่วมส่งเพลงพร้อมกับเราที่0840456862เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

ฟังเพลงหลายยุคหลายสมัยสตริงเก่าสตริงใหม่ไทยสากลเลือกกับเราได้ที่นี่ SMS หรือโทรขอเพลงได้กับเรา0840456

0: ุณกำลังฟัง Beat Radio ออนไลน์สดส่งตรงจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสมาร์ททีวีทั่วประเทศและทั่วโลก0840456862
1: แย่จังถ้าไม่ได้ใช้แพ็กเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรี
3: ได้ใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้อง Go Travel จาก True

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: เพราะความสุขในบ้านของคนไทยคือเป้าหมายสำคัญสูงสุดของเราร
2: างวัลที่มีเกียรติในประเทศไทย Brand Age Award
1: และวันนี้ความตั้งใจของ True Online ทำให้เราได้รับการโหวตจากลูกค้าผู้ที่ใช้งานจริงให้

0: ได้อย่างโดดเด่น
1: ทูออนไลน์ในวันนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่คอนเนคทิวิตี้เท่านั้นเราเป็นสัญญาที่ดูแลคนไทยสู่ยุคของการเชื่อมต่อที่อัจฉริยะมากขึ้นการเชื่อมต่อของบ้านคนไทยจะไม่เหมือนเดิมเรามุ่งมั่นที่จะเป็นสัญญาณที่ดีที่สุดของประเทศขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจและก็ความสุขของทุกครอบครัวเรือนครับ
0: ทูออนไลน์เน็ตบ้านที่คนไทยไว้วางใจติดสปีด 5G ไปกับทูดีแท็กเมื่อรวมกันก็ให้สัญญาณที่เร็วแรงกว่าครอบคลุมมากกว่าชีวิตพุ่งไปข้างหน้าด้วยสัญญาณครอบคลุมมากถึง 99% ของประชากรครอบคลุมพื้นที่การใช้งาน77จังหวัดทั่วไทยเชื่อมต่อง่ายแรงเต็มสปีดพร้อมบริการ Wi-Fi กว่า 140,000 จุดเพิ่มศักยภาพ 5G ให้ทุกไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะอัพโหลดหรือดาวน์โหลดก็ทำได้ทะลุทะลวงไร้ขีดจำกัด

่อไม่หยุดสร้างเทคโนโลยี 5G ให้เป็นที่หนึ่งในการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้น True D-Tech 5G ที่หนึ่งเครือข่าย 5G อัจฉริยะเน็ตเร็วแรง

ทักทายคุณผู้ฟังด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้ครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของพักบ่ายวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับวันจันทร์คุณผู้ฟังฮะวันจันทร์ที่31วันนี้สิ้นเดือนพอดีนี่ใช่ไหมวันนี้สิ้นเดือนพอดีเลยนะครับ31เดือนสิงหาคม2569นะครับเป็นไงบ้างโหฟังวันนี้ที่เชียงใหม่ที่ภาคเหนือฝนตกทั้งวันเลยตอนนี้ก็ยังมืดครึ้มอึมครึมคาดว่าทางเหนืออีสานน่าจะไปกันทุกจังหวัดเลยแล้วก็ทางภาคกลางด้วยนะครับเพราะว่าเช็คดูในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยเจอฝนตกมืดครึ้มช่ำๆกันทั้งวันทีเดียวนะครับในหลายจังหวัดนะในส่งบรรยากาศมาหน่อยครับว่าแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่ตอนนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรบ้างครับเพราะตอนนี้ดีเจดูในเรดาร์ตรวจอากาศตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภาคกลางภาคตะวันออกนะภาคอีสานเนี่ยตกกันทุกจังหวัดทีเดียวนะเว้นภาคใต้ภาคใต้ก็ยังมีประปรายแต่ไม่เยอะเท่าแถวๆภาคกลางภาคอีสานภาคเหนือนะจะเยอะกว่าเนาะโอ้ฝนฟ้าอากาศนี่คือเขาเรียกว่าร่องมรสุมนะครับร่องฝนนะฮะที่มันผ่านพอดีร่องฝนฝนที่มันไหลมาจากทางฝั่งพม่าที่มันไหลมาเป็นร่องของมันพอดีทำให้ทุกๆภาคของไทยนะฮะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกเนี่ยในตรงนี้กำลังตกหนักเลยที่กาญจนบุรีทางโซนนี้นะฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ฝั่งพม่าด้วยนะที่อยู่ฝั่งข้ามไปทางนี่นะข้ามฟากไปฮะตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาถึงภาคตะวันตกเลยแล้วก็ภาคกลางกรุงเทพก็ตกอยู่ตอนนี้นะครับในเรดาร์ตรวจอากาศตกอยู่เรื่อยๆตกช่ำๆนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เขาเรียกว่าสุขภาพไม่ดีก็ต้องดูแลตัวเองด้วยก็ต้องดูแลตัวเองด้วยนะครับเช่นเคยครับบ่ายนี้อยู่กับ True Detect เช่นเคยครับให้การดูแลให้การสนับสนุนกันนะฮะเลิกเบอร์ดีเลิกเบอร์สวยเลิกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลิกซิมจาก True Detect กันได้เลยนะครับมีหลากหลายแพ็คเกจโปรโมชั่นให้คุณผู้ฟังเลือกกันนะครับและก็รวมไปถึงร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับนัวแซ่บทุกๆวันที่ยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับแล้วก็ร้านเจ้ายาวเข้าต้นหนึ่งบาทด้วยให้การดูแลให้การสนับสนุนกันในช่วงเวลานี้ด้วยครับนะมาทักทายคุณผู้ฟังดีกว่าวันนี้เข้ามากันหลายข้อความทีเดียวตั้งแต่ต้นรายการเมื่อสักครู่นี้นะครับ

ายข้อความมาตั้งแต่ข้อความแรกที่เข้ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับมีพี่ต้นนะพี่ต้นบอกว่าอะไรนะของส่งอีกรอบนะครับเมื่อวานลืมบอกอ๋อขอส่งอีกรอบนึงเมื่อวานทักทายขอเพลงมานะฮะขอเพลงกะละครั้งหนึ่งของวงฟรีกด้วยครับกะละครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ตกต่ำจนเกือบไม่มีสโมสรในหงได้เชียร์โอ้โหเข้ารายการมาก็แรงทีเดียวนะฮะมอบให้กับน้องหงล่อนด้วยกะละครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลที่ตกต่ำจนเกือบไม่มีสโมสรให้น้องหงล่อนได้เชียร์เชียร์ต่อนะครับวันไหนตกชั้นอีกเอาปี๊บมาด้วยนะฮะเอาปี๊บที่พี่ต้นนะเดี๋ยวซื้อเตรียมไว้ให้โอ้โหนะฮะเข้ารายการมาก็แล้วนะสวัสดีพี่หอสุพรรณสุราษฎร์เซฮายช่วงบ่ายครับดีเจวินขอเพลงนายแมนของไฮดราใช่ไหมฮะนายแมนของไฮดราพี่อูบางใหญ่สวัสดีครับรอช่วงบ่ายเลยวันนี้เพลงรอของมาช่าบางใหญ่ฝนตกไม่หนักครับแต่ตกเรื่อยๆนะครับหลายชั่วโมงแล้วใช่ไหมฮะเหมือนกันพี่เชียงใหม่ตกแต่เมื่อคืนละตกแต่เมื่อวานตอนเย็นนะตกหยุดเอาไว้นั่นแหละทั้งวันทั้งคืนเมื่อคืนก็หนาวทั้งคืนทีเดียวนะฮะขอเพลงหลอมละลายของวงทูด้วยนะฮะพี่เฟิร์สเป็นไงบ้างชลบุรีฝนฟ้าตกไหมครับฮะขอเพลงรักเป็นบาปของเดอะซันหน่อยฮะจากพี่แสวงชัยทักทายมาและพี่โอบอกว่าทักทายครับโอ้ my god เนิ่นมาแล้วนิชวินครับขอเพลงไม่เสียใจชัยภูมิของพี่อิดวงฟลายประกอบละครตะวันตัดบูนะครับวันนี้คนมาแรกมันจะพี่เนิ่นพี่โอกลายเป็นพี่ต้นว่ะต้นคงนะพี่ตองวัดสวัสดีครับขอเพลงขวานบินหน่อยครับกำลังขับรถอยู่ป่าพลูบ้านโฮงนะครับฝนตกฉ่ำๆเลยบ้านโฮงลำพูนนะครับพี่ทองเบาวักทายครับวันนี้ขอเพลงที่สุดของหัวใจไม่ได้ฟังหลายวันครับพอดีขับรถเครื่องชนแมวเอ้าพึ่งพักฟื้นหายตัวหายถ่ายดีครับดีเจพี่ขับรถไปชนแมวแล้วเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้เอาดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วนะครับโอ้นะฮะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยบางครั้งบางทีเราขับรถเนาะหมาแมววิ่งตัดหน้าทำให้แฉลบได้ก็ขับช้าๆแล้วกันอย่าขับไวมันจะมีปัญหาดีไม่เป็นอะไรมากเนาะสวัสดีอเมจ่าทักทายช่วงบ่ายจ้าขอเพลงนาฬิกาทรายประจำตัวนะครับพี่เพชรเพียนวอเตอร์ทักทายครับดีจะทานกับวันจันทร์สุดท้ายของเดือนสิงหาครับขอเพลง Move On ด้วยกันละกันครับทักทายพี่ธงชัยจากสิงห์บุรีด้วยกันละกันนะครับทักทายบ่ายที่ฝนยังไม่หยุดตั้งแต่เมื่อคืนครับดีเจและทักทายทุกท่านด้วยขอเพลงดันทุรังของมาช่าด้วยเหมือนกันพี่ครึ้มทั้งวันนะฮะพี่สิริโชคพญาภูมิศิลป์ล้านนาครับไอ้ต้าขอเพลงแฟนเก่านะฮะไอ้ต้าแต่งหน้าดำอย่างมืดฝนนี่ไหนเขาดูหน่อยซิขอดูหน้าพี่ต้าหน่อยนะโอ้พี่ต้าเนี่ยนะทำอะไรอยู่ครับพี่ต้านี่ดูทำหน้าทำตาไอ้ต้านี่ผอมลงเนาะเออผอมลงนะฮะนะบ้านพี่สิริโชคนะฮะมืดครึ้มนะสลมใหญ่เยอะนะฮะทักทายด้วยกันสำหรับพี่สิริโชคทีมงานภูมิศิลป์ล้านนานะครับพี่จุ้ยสมนึกจากพังงาสวัสดีครับส่งบรรยากาศมามืดครึ้มครับพี่กำลังจะตกนะอำเภอเมืองพัทพังงานะครับเสียหายเข้ามาครับพี่ขับเป่าต้นจืดครับแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยกันละกันครบรอบกี่ขวบแล้วครับนี่ฮะปีนี้วันนี้วันเกิดผมครับดีเจจัดเพลงสนุกๆให้ฟังหน่อยว้าววันนี้ไปฉลองไหนไม่เอ่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขอให้มีความสุขมากมายสำหรับพี่ขับเป่าต้นจืดนะฮะชุนแฮปปี้มากมีแฟนใหม่นะแฮปปี้มากเลยนี่ครอบครัวก็ดีอาหารการกินก็ดีการงานก็ดีลงตัวเหลือเกินแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะสำหรับพี่ขับเป่าต้นจืดด้วยนะครับตาเนิร์นมาแล้วครับพี่โอสวัสดีวันจันทร์ครับตาเนิร์นบอกว่าดีเจครับวันนี้วันจันทร์นะฮะผีถล่มม้าขาวนกแดงท่านใต้เท้าสุรินจันทร์ผีถล่มม้าขาวนกแดงท่านใต้เท้านะฮะ5-2ปัดโต๊ะไอ้ถล่มยับเลยนะพี่มาริอังกฤษนะฮะแมนยูกับอิปสวิชทาวน์นะฮะ5-2นะฮะเอ๊คืนนี้น้องของร้อนจะว่าอย่างไรน้อนะฮะว่ากันไปว่ากันไปนะดูทีมพี่เป็นตัวอย่างนะน้องเป็ดนี่ขนาดว่าไม่ได้แข่งกับลิเวอร์พูลนะยังขนาดนี้เนาะถ้าว่าแข่งโดยตรงจะขนาดไหนนะนี่เขาแข่งกับอีกทีมนึงนะฮะแต่อีกทีมก็เขาชะย่อยเหมือนกันนะเหมือนน้องของร่อนบอกนะคืนนี้ไม่เชียร์แมนยูไม่เชียร์แมนยูนะคะขอเชียร์เอฟสเวทนะฮะเพราะว่ามันไส้ค่ะเนี่ยนะดูซิคืนนี้น้องของร่อนอาจจะหายเข้ากรีบเมฆไปหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับเนาะใครเป็นแฟนบอลใครก็ทักทายกันได้กันละกันนะครับเนาะนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรแรกที่มีผู้เล่นทำแฮตทริกได้ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้บรูโน่แฟน
Finance นะครับส่งข้อมูลมาให้เราดูนะฮะเอาว่ากันไปเนาะแฟนบอลทั้งหลายนะฮะส่วนแฟนวอลเลย์บอลก็ดีใจนะเพราะวันเสาร์ป่ะที่ผ่านมานะโอ้โหก็ดีใจรู้สึกว่าวอลเลย์บอลเนี่ยไปได้สวยนะหมายถึงว่าเล่นได้ดีนะฮะแตกต่างกับบอลไทยมากๆเลยนะครับวอลเลย์บอลนี่โอ้โหทีมชาติไทยสาวไทยตบกันปั๊บปั๊บนะฮะตบกันกระหน่ำทีเดียวทั้งเจแปนนะครับเจแปนก็ยังแบบได้น้อยเหมือนจะแบบสูสีกันเนาะญี่ปุ่นอาจจะส่วนจีนนี่เขาเยอะอยู่แล้วเขาแข่งเขาเก่งอยู่แล้วแต่รู้สึกว่าทีมสาวไทยเนี่ยนักตบมาเก่งตรงกันข้ามกับแฟนบอลฟุตบอลไทยอ่ะงงนะฮะทักทายพี่นาโต้เจวายนะครับขอเพลงน้ำน้อยแพ้ไฟของนาวินต้าด้วยครับทักทายเข้ามานะจ๊ะนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าอากาศร้อนแต่ครึ้มๆครับดีเจแต่ที่ชลบุรีนะครับสวัสดีพี่กิ่งพิรวิทย์ครับจากเชียงดาวครับเชียงดาวตกช่วงเช้าหนักมากช่วงนี้หยุดแต่ครึ้มครับขอเพลงพระจันทร์สีน้ำเงินก็แล้วกันครับเอากระป๋อมมาแล้วสาวกระป๋อมนนทบุรีนะฮะขอเพลงคำขอร้องของผู้หญิงตาดำๆคาดีเจได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ที่ข้าป่าว่าปีนี้อายุเลขสวยครับซื้อหวยนะพี่นาเลขนี้นาเลขงามเลขดีซื้อหวยเลย นะครับพี่ดาวินซ่าเดอะคอปสวัสดีครับทักทายช่วงบ่ายนะฮะมีดาวินซ่าเดอะคอปมาแล้วโต้ตอบไปไหนไหมฮะพี่ดาวินซ่าเดอะคอปโต้ตอบไหนไหมฮะพี่โอ๋ดีเจครับเพเปอร์เดย์ด้วยแล้วกันให้สำหรับให้พี่เข้าเปล่าด้วยวอลเลย์บอลไทยได้แชมป์สมัยที่4ครับดีเจแต่ปีนี้สำคัญกว่าเพราะได้ไปเล่นโอลิมปิกด้วยว้าวนะฮะไหนใครเป็นแฟนวอลเลย์บอลด้วยนะฮะแต่ก่อนเขาไม่ให้ไปแล้วฮะโอ้เขาดึงขาไว้นะฮะพี่ต้นคงบอกว่ามาเอาปี๊บนะน้องของร่อนนะนางไม่ได้ฟังพี่ตอนกลางวันนะเดี๋ยวกลางคืนเดี๋ยวกลางคืนจะรีรันอีกรอบนึงนะฮะพี่ทองบาโอ้นี่ไงพี่ทองบาส่งภาพมานะฮะปัดท้องนะฮะแขนถลอกทีเดียวนะฮะโอ้ขาก็ถลอกทีเดียวนะฮะปัดท้องค่อยๆขับขี่กันแล้วกันพี่จะเย็นๆนะครับบาดเจ็บเล็กน้อยครับส่วนเหมียวเนี่ยตุยคาที่ครับนอนไม่หลับเลยนะฮะก็สงสารอยู่นะฮะโอ้นี่เหมียวตายไปเลยนะฮะต้องค่อยขับขี่นะหมาแมวในวงข้างนี้มันก็ไม่รู้น้องก็วิ่งตัดออกมาเนาะต้องระมัดระวังด้วยนะครับพี่เพชรวันดีใจครับลิเวอร์พูลสงครามยังไม่จบเกือบจะเพิ่งนับศพนะพี่ยังไงก็ยังไม่เคยแพ้รู้จักไหมครับแชมป์ไร้พ่ายลิเวอร์พูลนี่ แชมป์ไร้พ่ายนะฮะแชมป์ไร้พ่ายใครเป็นคนตั้งคนแรกพี่โอแชมป์ไร้พ่ายอะช่างเบสจัดให้สวัสดีครับขอเพลงฝุ่นของพี่แอดด้วยครับพี่ดาวินซ่าบอกว่าถึงฟอร์มหงจะขึ้นจะลงอย่างไรก็รักจนหมดใจนะครับมันเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วครับไม่มีตอบโต้แบบตอบโต้แบบเบาๆ พี่ช่างเบสบอกว่าซ่อมรถตัวครับหัวหมุนตัวครับซ่อมรถตัวหัวหมุนตัวนะฮะสัปปะนะพี่นอทำงานไปพี่จะได้เงินได้ทองนะพี่นั่นบอกว่าขอเพลงใบเตยอาสยามครับที่ร้องว่ามันแน่นอกต้องยกออกสักเพลงนะครับมอบไปกับน้องเป็ดนะครับเห็นไหมทีมแมนยูนี่มันปากไม่ดีเนาะมันน่าเอาเป็ดตบปากซะดีนะฮะ ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาหงแดงลิเวอร์พูลทีมชั้นนำแห่งเกาะอังกฤษยังไม่แพ้ใครเลยนะคะปอลลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่นี่น้องหงร้อนเขาส่งเอสเอ็มเอสมานะฮะนี่แชมป์ไร้พ่ายอาร์เซนอลเคยได้ทีมเดียวนะฮะแชมป์ไร้พ่ายได้ถ้วยทองอ๋อเหรอถ้วยทองไม่ใช่ยามองนะไม่ถ้วยทองนะฮะทักทายกันวันนี้นะครับมากหลายข้อความพี่นาโต้เจวายส่งภาพบรรยากาศมาวันก่อนไปเที่ยวมานะฮะบรรยากาศวันเสาร์ที่ผ่านมาครับส่งลุงไปเที่ยวด้วยกันห้วยลานพี่ส่งลุงนี่วันดีเจเห็นมันเป็นสติกเกอร์ติดหลังกระบะรถยนต์นะมันเป็นทีมเดียวกับพี่ไหมหรือคนละทีมกันเห็นขับในเชียงใหม่อ่ะคิดว่าทรงลุงกระบะนะฮะหลายคันอยู่ติดไม่รู้ว่าคันเดียวกันหรือเปล่านะฮะทรงลุงอ่ะใช่ทีมพี่ไหมนี่ส่งบรรยากาศที่ห้วยลานไหมดูนะครับวันก่อนไปปิกนิกดีว่าไม่เจอฝนนะพี่เนาะวันเสาร์ยังไม่เจอฝนเนาะเกือบเจอละอ่ะไปก่อนนะครับไปปิกนิกกันนะฮะเอารถเขาเรียกว่ารถวิบากรถใหญ่นะฮะรถกระบะต่างๆไปกันนะฮะเขาเรียกว่ารถอะไรพี่รถใหญ่เลยนะฮะทรงลุงห้วยลานนะครับแล้วก็ทักทายซิกแซกด้วยกันละกันนะครับทักทายพี่อ้อยจากสันกำแพงด้วยกันละกันครับนะฮะมากันหลายข้อความทีเดียววันนี้นะครับพี่รับเหมาขอเพลงโลกที่แบกไว้ด้วยนะฮะโอ้เข้ารายการมาวันนี้หวัดไม่หวั่นทักกันมาเต็มทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังเพลงกันดีกว่าช่วงแรกก็จะเล่นเพลงเบาๆก่อนอ่ะข้างนอกฝนตกอีกละมันหยุดมันตกอ่ะฟังฮะทั้งวันเลยเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะทั้งวันเลยนะครับหนาวทั้งวันเลยทีเดียวนะ
เดี๋ยวเพลงสนุกของพี่ข้อปลาเปิดให้นะครับเดี๋ยวจะแฮปปี้เบอร์เดย์ให้นะฮะงั้นเอาเพลงเบาๆก่อนไหมช้าๆก่อนเนาะฟังสบายๆก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราสลับกันนะเปิดเพลงช้าถึงสักประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับเดี๋ยวเพลงไวจะตามมาในช่วงของบ่ายสองครึ่งนะฮะสลับกันนะครับมาฟังเพลงกันก่อนในเซตแรกนี้ที่ฝากไว้นะครับมาเพลงประจำตัวของอเมซเลยตอนนี้นะครับพี่นาโต้บอกว่าเป็นกลุ่มรถทรงลุงครับดีเจส่วนซิกแซกบอกว่าตอนนี้ที่สุราษฎร์ธานีฝนตกเช่นกันครับช่ำๆเลย

าฬิกาทรายนะครับเพลงนี้จากโบกี้ไลออนด้วยนะครับเป็นเพลงที่ละมุนมากๆเลยทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับเป็นนาฬิกาทรายพี่ศิรินาฏว่าชอบเพลงนี้จังเลยชอบจังเลยเพลงนี้ฟังแล้วละมุนดีมากๆเลยใช่ไหมละมุนละมุนทีเดียวนะครับแล้วก็ที่4นะครับ EFM Chart สำหรับเพลงนี้นะครับนาฬิกาทรายสกอตนะครับนาฬิกาทรายเจริญปุระนะฮะสวัสดีพี่เอกนรินทร์ด้วยนะครับขอเพลงแมลงของพี่อีทด้วยครับอ๋อลืมไปเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการมีแฟนรายการทักมาขอเพลงก่อนละบางคนมาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการเลยนะฮะพี่อะไรนะเมื่อกี้เข้ามาก่อนคนแรกๆเลยเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะใครนะใครนะแป๊บนึงขอเพลงอะไรนะเมื่อกี้ลืมนะ เริ่มลืมตอนเนี้ยเข้ามาอาเทศอย่างไทยนะฮะว่าฝ่ายกับทีมนักตบสาวไทยด้วยนะครับที่เอาชนะได้นะพี่ลูกเพชรป่ะน้อพี่ลูกเพชรนะครับอย่าเปลี่ยนชื่อบ่อยเด้อในไลน์นะเดี๋ยวจะจำไม่ได้นะกลางวันไม่เท่าไหร่หรอฮะกลางคืนพวกไบโพล่าพวก YouTube นู่นเปลี่ยนชื่อเรื่อยๆเป็นบ้านรู้เปลี่ยนชื่อเรื่อยเปลี่ยนชื่อไม่พอนะเดี๋ยวใส่สติ๊กเกอร์เกล็ดรูปหัวใจเกล็ดรูปนั่นรูปนี่นะฮะเพราะว่าดีเจเปลี่ยนชื่อในไลน์จะได้เรียกชื่อถูกใครเป็นใครบางครั้งที่มาดีเจลืมใครไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วกันนะครับที่ฝากไว้นะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่นะเข้ามากันหลากหลายนะจ๊ะ

ลงเท่อย่างไทยนะครับกับทีมชาติไทยในศึกวอลเลย์บอลไฟโอลิมปิกด้วยคนถูกของของแมนทอนด้วยนะครับมาเดี๋ยวเราฟังเพลงเย็นๆกันก่อนและการในช่วงต้นรายการตรงนี้นะครับขอเป็นแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยสักเพลงนะฮะโปเต้มาแล้วโปเต้รายงานตัวนะครับฝนตกช่ำๆนะฮะจากพระราม7นะฮะนี่ส่งบรรยากาศมาที่ CPAC นะฮะ RMC Metro นะฮะใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้านครเหนือนะฮะ TGTSแล้วครับส่งบริการมาอยู่โซนไหนบ้างนะครับทักทายมาฝนฉ่ำทั่วไทยทีเดียวนะโปเต้เชียงใหม่ลำพูนลำปางนี่ก็ขนาดหนักเนอะยังแรงทีเดียวนะฮะขอเพลงที่เขาแต่งให้กับ นายกได้ไหมฮะไม่ได้พี่ไม่ต้องส่งพี่มันจะแรงไปเอาเพลงธรรมดาได้พอ พี่สนวันนี้จะครับมากินสุกี้กันดีกว่าโอ้ยน่ากินจังเลยพี่สนอิ่มไหมนะเล็กนิดเดียวอ่ะต้องสั่งเบิ้ลนะเบิ้ลสามเบิ้ลสี่นะข้างนอกฝนกำลังตกหนักเลยที่เชียงใหม่ที่จะแถวแยกสนามบินตรงนี้นะครับครึ้มหมดเลยตอนนี้เย็นเย็นนะโลกที่แบกไว้ครับมนัสวีนะ

เป็นเพลงแนวสไตล์อินดี้ล่องลอยนะฮะของพี่รับเหมาพี่รับเหมาก็จะมีเพลงประจำตัวนะแต่ละคนก็จะมีสไตล์ตัวเองมีสไตล์ของตัวเองพี่รับเหมาก็จะเป็นประมาณนี้ฟิลนี้เลยนะครับโลกที่แบกเอาไว้อย่าไปแบกไว้มากเกินไปนะครับถ้าแบกมากเกินไปสุดท้ายเราจะจมดินหายไปเลยเราจะจมดินกันไปนะฮะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันในช่วงเวลานี้นะครับบ่าย 2:13 นาทีนะครับตอนนี้กำลังไล่ตั้งเพลงกันอยู่คุณฟังนะฮะพี่ซีน่าวันนี้เจอขาจะทำแกงใต้ส่งมาให้ที่เจอทานแซ่บ3รสเลยนะใช้ปลาทะเลทำนะฮะแต่ว่าพี่ชอบปลาน้ำจืดนะน้ำกร่อยได้ไหมพี่นะเดี๋ยวว่างจะลองทำดูนะลองส่งมาพี่สินหน้านะอยู่บ้านชอบทำกับข้าวมาส่งให้นะว่างๆก็ลองส่งมาอย่าไปใส่ผงชูรสเยอะนะพี่นะใส่เยอะเกินมันคอแห้งปากแห้งคอแห้งฮะ อันนี้เรื่องจริงนะเวลาไปกินหมูกระทะหรือไปกินข้าวนอกบ้านโอ้ปากแห้งคอแห้งฟังเขาใส่อานิยูโมโตะเยอะเกินนะครับเอาแต่พอดีนะฮะอ๋อไม่ชอบกินปลาน้ำจืดใช่ไหมพี่สินหน้าโอเคพี่จัดไปนะแม้สั่งได้นะเนี่ยสั่งได้นะฮะกับคงกับข้าวนะฮะโปเต้ว่าดีเจครับเกือบหลับแต่กลับมาได้เห็นไหมเพลงเจอเพลงพี่รับเหมาไปแล้วเกือบหลับนะเกือบตุยคาโต๊ะทีเดียวนะฮะเดี๋ยวขอเพลงเช้าของโปเต้ขอเพลงใช้สัก 2-3 เพลงก่อนเดี๋ยวเราค่อยเล่นเพลงไวกันแล้วก็เดี๋ยวค่อยหาข่าวมาคุยกันนะฮะเห็นเขาแชร์ข่าวเรื่องอะไรนะพัทยากันนี่ใช่ไหมฮะเต็มโซเชียลทีเดียวใช่ไหมฮะแหมตลกละนะฮะบ่าย 2:15 นาทีในช่วงนี้นะครับเนี่ยเปิดเพลงฟังขอเพลงช้าก่อนเมื่อกี้พี่ต้าทีมงานภูมิศิลป์ล้านนานะฮะจนป่านนี้ก็ยังไม่ได้ไปเที่ยวภูมิศิลป์ล้านนาสักทีเลยนะฮะเออเนาะพี่สิริโชคพญางามนะฮะมาพี่ต้าอยากฟังเพลงแฟนกับมีตอนนี้มี2ต้าแล้วนะต้า1อยู่ป่าซางนะครับต้านราวิทย์ธุรกิจยนต์นะกับ2ต้าภูมิศิลป์ล้านนานะครับเนาะมีต้าอื่นอีกมั้ยครับนะครับพี่เพชรส่งภาพมาเข้าคุกกะปิมานะฮะโอ้โหน่ากินจังเลยนะครับเอาว่ากันไปนะแฟนเก่านะครับลาบานูนนะครับ

แฟนเก่าครับจากลาบานูนนะครับเป็นแค่แฟนเก่าที่ต้องเจียมตัวนะฮะแหมคนเราบางทีมันก็ต้องมีอดีตบ้างเนาะนะฮะส่งมานะครับเมื่อกี้เลยเมื่อกี้พี่ทองบาขอเพลงเป็นของพี่แจ้บอกครับเมื่อกี้ให้เราขอเพลงอะไรนะเดี๋ยวที่สุดของหัวใจใช่ของแจ้ไหมครับเนาะยุค90นะแจ้นรุพลแก้วการใช่ไหมครับนะฮะทักทายมานะฮะอันนี้ไม่ใช่ต้าช้างสิงห์ลีโอนะต้าภูมิศิลป์นะครับเนาะให้กลับมาเหมือนวันที่มีคนถามว่าตัวตรงดีเจได้ทำฟันไหมครับอ๋อไปถามมาละถามรายละเอียดมาละเดี๋ยวเขาบอกแล้วเดี๋ยวค่อยเล่านะฮะก็เดี๋ยวจะทำอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเดือนหน้าเดือนถัดไปเจเสียงเปลี่ยนไปอย่าว่ากันนะครับไม่แน่ใจว่าทำฟันแล้วเสียงมันจะเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าต้องถอนฟันด้วยไปฟังต้องถอนเอาก่อนเพราะมันผุนะเออนี่ตื่นเต้นยิ้มกันนะเนี่ยนะไหนใครเคยถอนฟันบ้างนะฮะเออโปเต้ไปทำปะดีเจกับโปเต้ได้เหมือนกันคือฟันหน้าจะห่างนะครับตรงด้านหน้ามันจะมีฟันเหยินตรงด้านบนนะครับห่างออกโปเต้ตามอายุเลยว่าเมื่อวันก่อนก็เลยไปถามคลินิกทำฟันที่เชียงใหม่มาเขาบอกว่าเดี๋ยวจะใช้เหล็กดัดฟันก่อนอื่นต้องมีการถอนอกหนึ่งซี่ก่อนที่มันผุออกนะแล้วก็มีการขูดหินปูอะไรเงี้ยนะฮะต่างๆนานาแล้วก็จากนั้นก็จะใช้เหล็กดัดฟันใช้เวลาประมาณ2ปีนะ2ปีในการทำนะครับเขาคิดว่า2ปีนี้น่าจะแบบไม่รู้ยังไม่เคยทำเลยเล่าให้ฟังเฉยๆเกิดว่าเสียงเปลี่ยนไปจะได้รู้ว่าจัดฟันอยู่เด้อนะฮะนะครับน้องเล่าให้ฟังนะไอ้ต้าถามว่ายกพลขึ้นบกที่พัทยามีทหารไม่ยิงกว่าครับดีเจน่าไม่น่ามีนะพี่นะไม่น่ามีนะไอ้ต้าโปเต้ว่าจะหมดปากแล้วนี่กินหวานเยอะตอนเด็กอ๋อแสดงว่าโปเต้ฟันผุเหรอฮะรอทำฟันปลอมรอบเดียวเลยใช่ไหมฮะโปเต้เขาจะทำฟันปลอมว่ะสนใจไหมฮะเดี๋ยวทักทายเดี๋ยวจะมีสปอนเซอร์ใหม่มาลงเป็นคลินิกนะฮะตรงแยกสนามบินใกล้ๆเนี่ยโปเต้บอกว่าเพิ่งกลับกรุงเทพครับเดี๋ยวจะได้ขับขึ้นไปน่านอีกแล้ววันก่อนมีญาติเสียชีวิตมีญาติวูบนะฮะญาติที่น่านเชียร์วอลเลย์บอลนัดก่อนชิงหลัง2ทุ่มปรากฏว่าวูบนะยาวถึงเช้าที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตที่30เมื่อวานนี้เองแหละโอ้ตายละเนี่ยเดี๋ยวนี้คนเสียชีวิตไม่รู้เป็นโรคอะไรโปเต้ช่วยเช็คด้วยนะครับเป็นโรคอะไรเดี๋ยวนี้คนวูบแล้วก็หมดสติเยอะมากๆเลยนะฮะเราไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรไงมันเรย์แมงโตโน่อ่ะนะต้องระมัดระวังตัวเองนะฮะอย่าดื่มเยอะดูแลสุขภาพด้วยนะครับเนาะมาไปเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวจะไม่ทันกันโมแต่เมาส์ดีเจนะฮะไม่หรอกพี่อ้อยตามที่ดีเจเล่าเมื่อกี้ถูกแล้วนะฮะแบบที่พี่อ้อยทับบอกไม่ใช่นะอีกแบบนึงนะฮะดีเจครับถอนฟันที่ธนาคารได้ไหมฮะทกสพี่ทกสดอยหล่อมีไหมทกสทักทายพี่ช่างบอยพัทลุงด้วยกันละกันครับช่างฟอร์ดมาสด้าพัทลุงรายงานตัวนะครับยินดีให้บริการนะครับนี่ส่งบรรยากาศมาให้ดูนะครับวันนี้ไปดูรถลูกค้าที่บ้านครับรถสตาร์ทไม่ติดฮะแต่แก้ปัญหาเบื้องต้นไม่ได้ให้ลูกค้ายกรถมาที่อู่เลยครับฟอร์ดอีโคสปอร์ตเอ๊ะเกิดจากอะไรนะมันเครื่องมันเสียหรือเปล่าหรืออย่างไรเนาะทองบาว่าใช่แล้วครับพี่เจเพลงของพี่แจ้นะฮะนี่นะครับนะแฟนไปทำมาเมื่อวาน 1,400 คูณ40เดือนมันฟันแต่ละคนมันแตกต่างกันบางคนก็พันกว่าบางของพี่แจเดือนละ 2,000 2ปีนะฮะเพราะว่าฟันแต่ละคนมันมีความแตกต่างด้านของการจะทำแบบไหนอะไรแบบไหนต่างๆเนี่ยนะราคาเลยต่างกันนะฮะใครสนใจทำฟันทักมานะอยู่เชียงใหม่นะครับเดี๋ยวจะให้โปรโมชั่นไปใครฟังอยู่นะนะครับมีคลินิกตรงเนี้ยที่จะได้ขอโปรโมชั่นส่วนลดให้ถ้าอยู่เชียงใหม่นะแวะไปใช้บริการทักมาบอกดีเจได้นะฮะ

ระจันทร์สีน้ำเงินครับเพลงนี้จากต้นตะวันนะครับที่ฝากไว้ด้วยกันละกันทีนี้เราฟังเพลงเบาๆก่อนเนาะสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวเราขึ้นจังหวะเพลงอาจจะได้แบบคึกคักกันสักหน่อยในช่วงเวลานี้เลยนะครับเนาะเพลงของพี่แจ้ครับชื่อเพลงว่าที่สุดของหัวใจที่ฝากไว้นะครับทีนี้เราฟังเพลงเรื่อยๆวันจันทร์อาจจะเหนื่อยหน่อยกับการทำงานนะครับเนาะให้เพลงมันแบบรู้สึกสบายใจกันละกันนะครับ

ป็นเพลงเย็นๆครับจากพี่แจ้อนุพลด้วยนะครับที่สุดของหัวใจเปิดเพลงเพราะแบบต่อเนื่องช่วงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวมันจะไม่ทันกันเราเล่นเพลงที่คุณผู้ฟังส่งไว้ก่อนกันแล้วกันในช่วงเวลาบ่ายสองครึ่งตรงนี้นะครับอยู่กับ True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวด้วยนะครับพี่ต้นคงว่าอย่าลืมเพลงผมด้วยลอกกามนะฮะเอาช้าๆก่อนกันนะฮะพี่ว่าละมุนมากๆเลยละมุนชวนหลับอีกแล้วนะฮะสลับกันไปสลับกันมาพี่ขอช้าก่อนจะเป็นไบโพล่ากันช้าๆไวๆ

ียงฝุ่นนะครับจาก Big Ass ที่ฝากไว้ด้วยกันละกันนะคำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้วมันล่องลอยหายหมดแล้วตอนนี้นะฮะหลังแฟังเพลงเย็นๆกันก่อนเดี๋ยวจัดจังหวะคิวเพลงให้นะครับทำงานไปด้วยขับรถไปด้วยอยู่ออฟฟิศอยู่ที่บ้านเสียหายกันได้เลยฮะนาวินต้าครับ

นะครับนวต.น้ำมากนะครับไม่หวั่นแม้วันมามากนะครับนี่คือเพลงที่ไม่ชื่อว่าน้ำน้อยแพ้ไฟครับพี่โอไฟป่าด้วยนะพี่สนวันนี้เจอครับสุนราชการแดดมาอีกแล้วโผล่ไปโผล่มาเดี๋ยวแดดหายมันอาจจะเป็นช่วงที่แดดมันส่องมาไงพี่อาจจะเป็นที่ช่วงเมฆมันเปิดพอดีแดดก็เลยยิงลงมานะครับพันวรการครับวงฟรีกวงฟลายนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ตั้งเอาไว้เสกโลโซนะครับมีขวานบินด้วยมีดันทุลังด้วยอ่ะมีบินจากฟลายด้วยอ่ะมีตะวันตัดบุรพามีเมนทัลนะครับมีเดอะซันมีมาช่ามีใบเตยมีมูฟออนด้วยมีหลอมละลายด้วยอ่ะหลายเพลงที่ฝากมานะครับเดี๋ยวทยอยฟังด้วยกันตรงนี้เดี๋ยวหาข่าวมาไล่ฟังกันเดี๋ยวหาเพลงร็อกหนึ่งเพลงให้กับพี่ข้าวเปล่า

คำขอร้องของผู้หญิงตาดำๆนะฮะของผู้หญิงตาเขียวๆนะตาเขียวปัดนะสวัสดีพี่อู๋สุนทรด้วยกันรายการนะฮะดีเจครับอยากฟังไฟรักเมื่อวานได้ดูไม่เอ่ยดูพี่ดูในส่วนของวอลเลย์บอลไทยใช่ป่ะมันมากสาวไทยตบไม่ยั้งนะฮะตบแบบลำไยไหมพี่ตบแบบลำไยไหมนะตรงกันข้ากับบอลไทยนะฮะเชื่อแป้งนะฮะถ้าแป้งไปคุมวอลเลย์บอลไทยนี่มีสิทธิ์แบบพินาศได้นะเพลงนี้เขาบอกว่าฝากให้กับในส่วนของน้องหงด้วยกันนะฮะกันละครั้งหนึ่งนะฮะของลิเวอร์ที่ตกต่ำจนเกือบไม่มีสโมสรให้ได้เชียร์ทีเดียวโอ้โห

ันละครั้งหนึ่งนะครับแหมพี่ต้นคุงได้เวลาขิงก็ขิงจัดเลยนะนะฮะมีคนบอกหลังไมค์นะพี่โอบอกว่าสังเกตเหมือนกันว่าตั้งแต่คอปไปขาลงดูและเห็นด้วยตาเลยครับดีเจไม่ต้องอะไรมากมายตั้งแต่คอปไปแล้วนะฮะทางฝั่งเนี่ยลีเวอร์เนี่ยเหมือนแบบลงอ่ะนะครับกีฬาคือกีฬาเนาะนะฮะแต่ว่ามันตรงกันข้ามกับวอลเลย์บอลไทยนะฮะวอลเลย์บอลหญิงไทยผ่านเข้ารอบโอลิมปิก2028ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ครับซึ่งในวันนี้เรามาดูข้อมูลกันละเอียดว่าเขาแข่งไงบ้างนะในข้อมูลที่เขาลงไว้ในเว็บไซต์นะเขาบอกว่าโอลิมปิก2028จะมีการแข่งขันที่เข้มข้นมากเลยนะจำนวนทีมน้อยมีเพียงแค่12ทีมเท่านั้นนะฮะแล้วก็ยังไม่พอนะในส่วนของจำนวนนักกีฬาที่ลงแข่งด้วยนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยสามารถลงนักกีฬาส่งนักกีฬาแข่งได้เพียง12คนเท่านั้นนะครับขณะที่รายการอื่นจะส่งรายชื่อได้มากกว่านี้นะครับรูปแบบการแข่งขันนั้นจะมีการแข่งขันแบบแบ่งกลุ่มแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มละ6ทีมหรือว่า3กลุ่มละ4ทีมครับโดยวิธีการจับฉลากคือจับฉลากแบบไขว้ตามอันดับโลกจบจากรอบแบ่งกลุ่มจะเป็นรอบ8ทีมแล้วก็4ทีมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศ8ทีมแล้วก็4ทีมแล้วก็ชิงชนะเลิศนะฮะวันแข่งขันนะครับ10กรกฎาคมอ๋อกรกฎาคม771โอ้นานนะฮะคู่แข่งที่มีโอกาสเจอนะครับวอลเลย์บอลหญิงไทยนี่เขาวิเคราะห์ไว้นะมีโอกาสเจอทีมคู่แข่งที่เข้มข้นมากๆครับเช่นแชมป์ระดับทวีปต่างๆรวม4ทวีปทีมที่ดีที่สุด3อันดับแรกของวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก2027และทีมที่มีอันดับโลกที่ดีที่สุดอีก3ทีมรวมทั้งหมดเนี่ย12ทีมนะครับชาติที่เข้าร่วมแล้วนะฮะข้อมูลเมื่อวันนี้ล่าสุดนะก็คือ1เจ้าภาพครับอเมริกานะครับแคนาดาในแคนาดาก็เป็นแชมป์อเมริกาเหนือนะฮะแล้วก็แชมป์คัดเลือกโอลิมปิกแยกนะครับไทยเป็นแชมป์เอเชียว้าวนะฮะพูดแล้วขนลุกเนาะแชมป์เอเชียนะฮะและดูขนลุกนะเอเชียได้ดูยิ่งใหญ่นะเราดูด้วยกันว่ากติกากติไก่เนี่ยเขาจะออกแบบมาอย่างไรนะครับแต่ที่แน่คือโอ้โหผ่านเข้ารอบแบบแชมป์เอเชียนี่ก็สุดยอดนะสุดยอดเลยนะฮะแต่ต้องยอมรับว่าทั้งทีมนักตบสาวไทยนี่แข็งแกร่งมากจริงดูแข้งขาใหญ่มากและแน่นหนามากเลยนะฮะแข็งแรงนะไม่ได้แบบบอบบางเหมือนแบบพวกที่เป็นทำหน้าเกาหลีหน้าแหลมๆมาพวกนั้นตบครั้งเดียวล้มปั้งเลยทีเดียวไม่มีแรงต้องแข็งแรงแบบนี้เนาะขาใหญ่แข็งแรงแน่นแบบนี้นะฮะขนลุกนี่คืออะไรเข้าซ่วมพี่ท่านไทยลุงแป๊ะด้วยกันเลยกันแป๊ะวันเจียครับดีใจมากๆเลยวันนั้นขนลุกขนชันทีเดียวนะฮะขนลุกขนพองทีเดียววันนั้นนะฮะขนลุกขนพองนี่ไม่น่าจะใช่คนแล้วนะพี่นะน่าจะเป็นอย่างอื่นแล้วนะฮะแหมงั้นลุงแป๊ะเพลงนี้ไปฟังดีกว่ามอบกับทีมชาติวอลเลย์บอลหญิงไทยนะฮะขนลุกขนพองนะฮะโอ้เท่อย่างไทยนะฮะขึ้นเพลงไวกันสักช่วงแล้วกันช่วงนี้นะครับพี่ข้าวป่ากับเพลงต่อไปฝากกับพี่ท็อป

ดูเท่มากมายทีเดียวนะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะฮะดึงเพลงมันกันดีกว่าพี่ฝากเพลงคลิปพี่เข้าเปล่าด้วยกันบอกว่าวันนี้วันเกิดนะฮะขอแฮปปี้ชีวิตดีเหมือนคนถูกหวยรวยรางวัลลำมันเหมือนเพลงนี้ครับพี่ฮอนนะพี่เข้าเปล่าชีวิตดีแฟนก็ดี

ลงนี้มันเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับแม่น้ำชื่อเพลงว่า Test River นะฮะเขาเหมือนกับเขาร้องที่จะพี่จะบูชาในส่วนของอะไรนะแม่น้ำของเขาแม่น้ำ Test River River เป็นแม่น้ำเนาะของมองโกเลียเหมือนร้องเพื่อบูชาเจ้าแม่คงคาอะไรอย่างงี้มั้งนะที่ดูตามข้อมูลนะจะเป็นประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยนะฮะนะครับอ่ะขอร็อกจังหวะมันสัก 2-3 เพลงมาในช่วงเวลาบ่าย 3 ตรงนี้นะครับถูกใจพี่โอ้นะฮะถูกใจพี่ต่องด้วย

มแมลงคุณฟังชอบมแมลงอะไรชอบด้งกว่างนะเมื่อคืนไปดูพี่เลิฟนะฮะเลี้ยงด้งกว่างหลายตัวเลยนะฮะมีด้งกว่างหลายตัวเลยมาโชว์ดูเมื่อคืนนะกินอ้อยกว่างทรงนะเป็นมแมลงก็ต้องบินสิฮะบินจากปลายครับพี่ต้นว่าตอนนี้หัวคลอนแคลนและหัวจ

านไม่คมนะครับต้องทำใจอย่างเดียวนะฮะนี่คือขวานบินครับทักทายกันมาช่วงนี้กับเพลงเพราะที่อยากฟังกันนะจ๊ะถูกใจหลายๆคนเลยนะครับตอนนี้บ่าย 3:12 นาทีครับต้อนรับคุณผู้ฟังทางบุญทริกเข้ามาด้วยนะในช่วงเวลาบ่าย 3:00 ตรงนี้เลยนะครับนี่เป็นบ่ายที่อากาศอึมครึมมืดครึมและฝนตกในหลายจังหวัดเลยนะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันตกนะฮะภาคใต้ไม่แน่ใจแต่วันนี้ครับสิ้นเดือนครับ31เดือนสิงหาคมนะฮะ2569เดือนที่8ก็จะผ่านพ้นไปนะครับ9 10 11 12อีก3เดือนใช่มั้ยกันยาตุลาพฤศจิกา4เดือนสิกันยาตุลาพฤศจิกาอีก4เดือนนะครับทักทาย PS มาล่าได้เลยกันครับพี่ต้นคงบอกว่าดีใจครับขาเต้นยุค90ครับเตรียมตัวครับวิตามิน A กำลังจะออกซิงเกิลใหม่อ๋อเห็นอยู่แวบๆอยู่เห็นแชร์อยู่นะฮะนะพรุ่งนี้รวยหวย975โบเต้บอกเอาไว้พรุ่งนี้โบเต้จะถูกหวยนะฮะ

ดันนี่นะระวังนะจะเป็นเส้นเลือดในสมองและเส้นเลือดตีบนะฮะความดันทุลังสูงชนิดเล่นเพลงไวกันสัก 2-3 เพลงนะครับคือคักกันจะได้ตาเปิดกันเนาะหลายคนว่าง่วงกันดีเจครับง่วงจังเลยทำงานวันแรกของสัปดาห์ด้วยนะฮะก็จะง่วงหน่อยเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันเนาะเดี๋ยวจะให้เล่าข่าวต่างๆในช่วงเวลาบ่าย 3 ตรงนี้กับดีเจวินเลยนะครับ

อย่างมาเลยเพลงนี้นะชื่อเพลงว่านายแมนว่ะตายจริงนายแมนนะฮะตอนนี้ยัดกับใต้กำลังร้อนเลยฮะโอ้ดิจะยังไม่ดูอ่ะตอนนี้หนกระแสกำลังร้อนเหรอฮะดิจะยังไม่ได้ตามเลยเดี๋ยวสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวน่าจะตอนนี้จบแล้วมั้งบ่ายสามมาให้จบแล้วแหละนะฮะเดี๋ยวน่าจะมีเขาเรียกว่าไงนะน่าจะมีอะไรอ่ะการรายงานออกมาให้เราได้เห็นกันเนาะเอาละครับช่วงนี้เข้าสู่บ่ายสามโมงเดี๋ยวจะลดจังหวะให้เบาลงนะฮะเปิดเพลงมันกันมาหลายทีเดียวจะได้ตาเปิดกันหลายคนบ่นว่าดิเจ้าม่วงขอปิดท้ายหนึ่งเพลงของพี่เนิร์นละกันบอกว่าดิเจ้าครับฝ่ายกับแฟนบอลหงนะฮะมันแน่นอกต้องยกออกละสิเอาไปหนึ่งเพลงเดี๋ยวเข้าเพลงช้ากันที่ฝากมาเดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับเดี๋ยวขอตามข่าวแป๊บหนึ่งเรื่องราวของตายัดนะ

0: มันจะกระฉอกแล้วเนี่ยนะฮะอันนี้คือเซตเพลงไวนะครับที่ขอไปด้วยกันแล้วกันมันแน่นอกต้องยกออกนะจ๊ะเชลตินหน่อยเบเบ อย่างมันทีเดียวอันนี้คือเซตเพลงไวนะฮะเอาปรบมือกับเพลงไวก่อนมาปรบมือกับเพลงไวเอาปรบมือเสียงปรบมือไม่ออกอ่ะ ไม่เป็นไรนะปรบมือไม่ได้นะเดี๋ยวอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้กลับมานะครับบ่ายสามโมงยี่สิบห้าทีเดี๋ยวเราเข้าเพลงช้ากันเดี๋ยวจะสรุปเรื่องราวของตายาให้ฟังพอดีไปอ่านในเว็บไซต์ที่เขามีการสรุปเอาไว้พี่ต้นคุมบอกว่าดีเจครับเมียตายัดมั่นหน้ามากครับดีเจออกหน้าแทนผัวหมดเลยจริงเหรอครับพี่มันหน้ามันโหนกเหรอฮะ เดี๋ยวขออ่านเรื่องราวก่อนเดี๋ยวจะมาสรุปให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนาะนะฮะพี่นาวินซ่าเดี๋ยวเขาบอกว่าดีเจครับแม่แจ่มฝนตกแล้วครับเมื่อคืนก็ตกทั้งคืนนอนหลับสบายขนาดเลยนี่ส่งบริการไม่ดูครับที่แม่แจ่มนะจ๊ะช้ำช้ำช้ำช้ำนะฮะนี่ยินเสียงไหมฮะฝนตกพรำพรำนะเย็นเย็นเนาะที่ไหนฝนตกบ้างเนี่ยตอนนี้น่าจะไปทั่วประเทศไทยนะอย่างเชียงใหม่นี่ก็เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างวนกันไปนะครับเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างไอ้นั่นแหละฮะเพราะว่ามันมีร่องฝนร่องมรสุมผ่านมาพอดีนะพี่โอเนาะขอชาบูขอบูชานะฮะพีเอสวันดีเจครับเมื่อกี้เล่าข่าวเรื่องนักตบสาวไทยที่ไปได้รับรางวัลแชมป์เอเชียใช่ไหมฮะล่าสุดนี้อนุทินมั่นหน้านะฮะอุ้ยรัฐบาลมั่นหน้าครับอัดฉีดครับลูกยางสาวไทยหลังผงาดแชมป์เอเชีย2026นะครับรับรวมกว่า 11.76 ล้านบาททีเดียวนะฮะจะเข้ากระเป๋านักกีฬากี่บาทเนาะนะพร้อมได้สิทธิ์ลุ้นโอลิมปิกนะฮะเกมส์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เมื่อกี้ที่เล่าข่าวไปเนาะว่าเขาจะไปเจอกับหลายๆทีมในระดับโลกกันทีเดียวนะฮะการแข่งขันชนะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเอเชียเอเชียนแชมเปี้ยนชิพนะครับโอลิมปิกเกมนะครับเขาบอกว่านักกีฬา14คนเนี่ยจะได้เท่าไหร่รู้ไหมฮะรวมทั้งหมด8,400,000 บาทครับซึ่งจะได้คนละ 600,000 บาทยินดีด้วยนะฮะกับความทุ่มเทสาวๆแต่ละคนจะได้คนละ 600,000 บาทแต่ไม่รู้ว่าจริงๆจะได้ถึงหรือเปล่านะฮะหักนั่นหักนี่หักโน้นไม่รู้หรือเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าส่วนมากนักกีฬาเนี่ยมันก็จะมีคนนู่นนี่นั่นเนาะฝึกซ้อนต่างๆนะฮะต่างๆนานาไปประมาณเหลือไม่กี่แสนนะฮะเหมือนนักการเมืองเหมือนกันแล้วก็บอกว่าได้เงินเดือนแสน 200,000 จริงๆได้ไม่กี่หมื่นบาทนะครับปรบมือด้วยนักกีฬานะครับอ๋อเขาแยกแล้วถ้าเป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยจะได้ทั้งหมดอ่ะ8,400,000 บาทอันนี้ดีเจไม่แน่ใจว่าน่าจะได้เป็นกลุ่มนะฮะนี่แหละเขาจะไปหักจากนักกีฬานะฮะเพราะว่า 8,400,000 เนี่ยเราไปนับดูว่ามีผู้ฝึกเนี่ยกี่คนมีผู้ฝึกเนี่ยกี่คนนะครับก็ไปหารกันจะเหลือเท่าไหร่ผู้ฝึกสอนนะครับเขาอาจจะไปหักจากนักกีฬาด้วยนะฮะขอหักให้นักกีฬาขอจากนักกีฬานะนะฮะส่วนสมาคมกีฬาครับจะได้ทั้งหมดเนี่ย2,520,000อันนี้เป็นข้อมูลที่เขาลงไว้ในหน้าเว็บไซต์ข่าวนะฮะรวมเป็นเงินที่รัฐบาลมอบให้เนี่ยนะครับรัฐบาลมอบให้รวมเป็นเงินที่รัฐบาลกู้มามอบให้นะครับ 11,760,000 บาทนะฮะ 11,760,000 บาทโอ้โหรวมเป็นเงินที่ไม่ใช่ของรัฐบาลแต่รัฐบาลเป็นคนจัดการมอบให้ยังใช้ที่คมนี้ก่อนเนาะรวมเงินภาษีที่รัฐบาลจัดแจงให้11ล้านนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของวงการวอลเลย์บอลนั่นเองนะดูฟังครับนะพี่โอ๋วันนี้ใช่ครับไม่ขออะไรมากกลัวนางแป้งเบื่อฟุตบอลแล้วนะเชื่อแป้งสิคะกลัวว่าแป้งจะมาทำวอลเลย์บอลไม่แน่นะว่างะเดี๋ยวยายแป้งมันจะมาวอลเลย์บอลนะเกิดวันดีขึ้นดีมันลงสมัครนะหรือว่าใช้วิธีเส้นสายนะฮะเชื่อแป้งสิคะมันอยู่ในทีมตัวนี้ดีเจวันนางที่คิดว่านางน่าจะมองวอลเลย์บอลละเพราะวอลเลย์บอลไปได้สวยไปได้สวยมากๆแล้วนางน่าจะแบบน่าสนใจเว้ยนะเอาไงดีนะเพราะว่าอีกไม่กี่ปีน่าจะหมดอายุของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยละนะครับเพราะว่าเขาอยู่กี่ปีนะ4ปีป่ะไม่แน่ใจนะฮะรอดูเชื่อแป้งไทยประกันชีวิตอะไรสักอย่างแล้วนะฮะนะครับว่ากันไปกับเรื่องราวของวอลเลย์บอลนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย True Detect นะครับร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่แล้วก็ร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทให้การดูแลกันในช่วงเวลานี้ครับแย่จ
1: ังถ้าไม่ได้ใช้แพ็คเกจและซิมเน็ตต่างประเทศ Go Travel ที่เน็ตจุใจสูงสุด30กิก
2: และยังได้สิทธิ์เช็คอินช่อง VIP ฟรีด้วยใช้ 5G ที่เร็วแรงบนเครือข่ายพันธมิตรอันดับ1ทั่วโลกพร้อมสิทธิพิเศษสุดคุ้มอีกเพียบโกได้มากกว่าต้องโกทราเวลจาก True Detect

0: การเอ็มสปอร์ตใกล้แยกหลุยและสาขาเชียงใหม่บิสเนสพาร์คหลังบิ๊กซีเอ็กซ์ตร้าเชียงใหม่ความอร่อยระดับภัตตาคารในราคากันเองพิเศษลด 10% แจ้งว่าฟังมาจากรายการวิทยุสำรองจองโต๊ะโทร0811115033 0811115033
1: เดี๋ยวกับยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่นะครับร้านเจียวข้าวต้ม1บาทครับแล้วก็ทรูดีแท็กด้วยให้การดูแลกันช่วงนี้นะครับจะได้ซิมใหม่เบอร์สวยประเภทว่าเบอร์มงคลหรือว่าประเภทว่าเบอร์งามจำได้เบอร์ตองนี่นะครับก็สามารถจะเป็นเจ้าของได้เลยที่ศูนย์บริการ True Detect ได้เลยครับนะฮะเมื่อกี้พูดถึงวงการของวอลเลย์บอลฟุตบอลต่างๆเนาะนะครับพี่สิริโชควัฒน์ดีเจครับประชาชนได้อะไรกับนักกีฬาเงินภาษีทั้งนั้นนะฮะดีเจมองเงี้ยนะฮะอย่างพี่สิริโชคนี่ไม่ได้อยู่ในวงการกีฬาเนาะดีเจก็ไม่ได้อยู่วงการกีฬาเหมือนกันแหละแต่ก็ดูไปนะฮะพี่สิริโชคนั้นเขาอยู่ในวงการของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งไม่รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนะไม่ได้มีอะไรที่เป็นวงการเกี่ยวกับศิลปะหรือว่าอะไรพวกนี้เลยนะน้อยมากที่ได้รับการสนับสนุนเนี่ยอยู่ที่ว่าเขาจะมองมุมไหนอะไรที่บอกว่ามันทำให้ประเทศนะมันแบบเป็นหน้าเป็นตาเขาก็จะวิ่งเข้าหาเหมือนนักกีฬาได้รางวัลเนี่ยนะฮะก็ว่ากันไปแล้วกันนะถือว่าเป็นหน้าเป็นตาประเทศละกันแต่ส่วนอื่นต้องพัฒนาด้วยนะครับเนาะส่วนอื่นต้องพัฒนาด้วยนะครับนะเรื่องการเมืองช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะครับเป็นช่วงที่เอาพูดตามตรงเนาะเป็นช่วงขาลงอ่ะเป็นช่วงขาลงหนักมากของรัฐบาลปัจจุบันนี้ซึ่งไม่มีผลงานเลยในใดทั้งสิ้นนะครับในการปฏิบัติหน้าที่และผลงานนะครับส่วนในส่วนของยังไงต่อไปล่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันประคับประคองกันไปเรื่อยๆกันละกันนะฮะเศรษฐกิจลักษณะแบบนี้คงจะต้องทำใจนะครับเดี๋ยวค่อยมาวิเคราะห์กันถ้ามีเวลาจะไปวิเคราะห์ให้ฟังว่าจะเป็นอย่างไรเนาะเดี๋ยวจะไปวิเคราะห์ฟังในรถจังหวะเพลงให้เบาลงกันดีกว่ามามีอีทวงฟลายนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูข่าวเรื่องตายัดดีกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าหลายๆคนจับตามองอยู่นะครับไม่เสียใจเลยครับมีรักเป็นบาปของเดอะซันนะครับแล้วก็มีคนถูกของของเมนทอนรอจากมาช่าด้วยนะครับมี Move On ด้วยอ่ะมามีหลอมลายจากทูที่ขอไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวรอฟังด้วยกันตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมาเล่าข่าวกันนะครับบ่าย 3:33 นครับ

พลงที่มีชื่อว่าไม่เสียใจเลยครับเพลงจากอีทนะครับอีทวงฟลายตะวันตัดบุรพานะครับเดี๋ยวฟังเพลงใช้สักเพลงสองเพลงเนี่ยมาเล่าข่าวกันต่อเนาะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันนะครับมีรักเป็นบาปของเดอะซันครับผู้ฟังเดี๋ยวมีรอจากมาชาด้วยทักทาย KW ด้วยกันละกันครับวันนี้เปิดเพลงแบบเต็มที่เลยวันจันทร์หันษานะครับฝนฟ้าตกสลับเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวตกนะฮะวนกันไปนะครับทางบุญทริกเป็นไงบ้างเอ่ยวันนี้ทางเชียงใหม่นี่เดี๋ยวตกเดี๋ยวมืดกรุงเทพก็เหมือนกันนะฮะ

นี่คือเพลงของ The Sun นะครับ The Sun ถูกใจพี่สองนะครับเพลงนี้มีชื่อว่ารักเป็นบาปนะครับรักมันเป็นบาปนะเรามาคุยกันช่วงนี้กับเพลงพอที่อยากฟังกันนะครับหลอมละลายจากวงทูครับรอจากมาช่าคนถูกของจากเมนทัลเดี๋ยวมาฟังข่าวกันบ่าย 3:42 นาทีครับช่วงนี้

นี้คือเพลงที่มีชื่อว่าหลอบละลายครับกันจากวงทูนะล้อมละลายหายไปทักทายยายทองจากบ้านขบุดมด้วยนะครับอยู่ฝั่งอยู่ที่บุญทริกนะครับมาฟังเพลงต่อมาเคลียร์เพลงต่อเดี๋ยวค่อยมาเล่าข่าวกันนะให้หมดเขียนอีกนิดนึงนะฮะใกล้จะเข้า4 โมงเย็นแล้วตอนนี้นะครับมาช่ามาช่า

เพลงนะครับจากมาช่านะครับนี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารอนะฮะสั้นๆเลยทีเดียวกับรอนะเดี๋ยวจะกำลังไล่อ่านสรุปข่าวกับตาเฟียยาวมากคุณผู้ฟังเดี๋ยวอาจจะสรุปสั้นๆกันแล้วกันเนาะสรุปสั้นๆแล้วกันนะครับมันมีแบบดราม่าช่วงท้ายด้วยเอาแบบว่ากระชับแล้วกันอ่านแล้วยังไม่เข้าใจเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเขาคุยกันนานมากๆเลยนะครับแล้วมาดูเรื่องราวของข่าวสารกันหน่อยดีกว่าเรื่องราวของการเงินการดราม่านะฮะพี่อู่สุนทรครับต้องรอลำไยอีกนานแค่ไหนกว่าลำไยจะออกจากช้างนะฮะยากพี่ยากนะฮะวงทรูพี่โอไม่ใช่วงทรีฮะ T4 3 TO นะฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมารายการโหนกระแสนะครับได้มีการเชิญต้าได้มีการเชิญยัดนะครับแล้วก็ต้ามาร่วมรายการภายหลังนะครับนะฮะเดี๋ยวจะอ่านที่แบบเป็นส่วนสำคัญแล้วกันเนาะเขาบอกว่าแต่ละคนพูดไม่เหมือนกันเราจะอ่านอย่างไรให้มันเข้าใจดีหนังคนละม้วนนะครับมหากาพย์เรื่องนี้ต้ายัดนะฮะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวต้องให้คนนั้นมานะฮะจากมหากาพย์เสียงวงการยูทูบเบอร์กรณีที่ต้าและยัดนะครับจากช่องชายโซโร่โซโร่นะฮะเกิดข้อพิพาทเรื่องประโยชน์ในธุรกิจของบริษัทนำไปสู่ค่าการฟ้องร้องความเสียหาย20ล้านบาททำให้ต้าออกไปเปิดใจผ่านรายการโหนกระแสนะครับแล้วก็คนก็รอยัดมาพูดเหมือนกันนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางต้าก็บอกว่าเหมือนกับประมาณว่าเปิดบริษัทร่วมกันนะครับแล้ววันหนึ่งก็มีปัญหากันแล้วก็ตัดสินใจพูดเหมือนกับเซ็นสัญญาให้กับให้ตายัดเอาไปดูแลต่ออะไรประมาณนี้ด้วยความแบบไม่อยากทำแล้วไงฮะแต่ว่าเขาดันได้สัญญาตรงนี้ไปนะครับทำให้ทุกอย่างเป็นของเขาอะไรประมาณนั้นนะฮะวันนี้ครับเขาได้เอายัดมาพูดในรายการนะครับแล้วก็มาเล่าต่างๆนะฮะเอาเรื่องสำคัญเนาะนะครับเดี๋ยวจะสรุปยังไงดีนะมันยาวมากเลยนะฮะเขาบอกว่าตอนที่ทำเฟสเฟ่ด้วยกันนะมันมีเงินปันผลที่เงินเข้ามาเนาะตอนนั้นใช้คำว่าเงินที่เข้าบัญชีของเฟสเฟ่อะไรกันเงินที่เข้าบัญชีเฟสเฟ่นะครับมีการคุยเจรจากันนะครับซึ่งต้าก็บอกว่าแบ่งทุกคนเท่ากันนะแต่ด้านธุรกรรมชื่อที่เป็นเจ้าของบริษัทต้าถือ 98% ยัดถือ 1% นะแล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อเจมนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะฮะ 1% นะต้าถือเยอะสุดนะฮะต่อมาหลังจากปิดบริษัทเฟสเฟ่ไปแล้วนะครับก็ไปทำบริษัทชัยโสโรนะฮะแล้วก็พอเวลาผ่านไปตกลงกันว่ามันจะมีเงินที่ต้องเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันซึ่งค่าใช้จ่ายนี้จะมีบัญชีที่ทำชัยโสโรอยู่แล้วดูแลต่อด้วยค่าใช้จ่ายค่าภาษีโน่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยของบริษัทเก่าบริษัทเฟสเฟ่เดิมนะแล้วบริษัทใหม่นะครับจากนั้นก็ตกลงกันว่าถ้าบังเอิญเนี่ยเงินเรามีเยอะเราก็จะปันผลตามนั้นนะที่มันเหลือมาแต่ต้องเหลือบางส่วนไว้เคลียร์ค่าใช้จ่ายนะครับเคลียร์ค่าใช้จ่ายนะที่ต้องจ่ายภาษีอย่างเงี้ยฮะให้กับบริษัทเดิมบริษัทใหม่แต่เงินส่วนนี้ไม่เยอะมากและได้ตกลงกันอีกว่าถ้าเกิดเหตุจำเป็นบางคนต้องใช้เงินก็สามารถบอกก่อนแล้วก็ถอนไปใช้ได้อ๋อนะฮะเงินบริษัทเก่าเหลือนะฮะเขาก็จัดการเอาไว้เพื่อที่จะจ่ายค่าภาษีต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็เอาหยิบไปใช้ได้ประมาณนั้นเลยคือพูดกันปากเปล่านะฮะทีนี้พอต้นปีที่ผ่านมานะครับคนที่ทำบัญชีมาบอกว่าพี่ยัดเงินบริษัทเฟสเฟ่เก่าหายอันนี้คือยัดบอกนะฮะเขาบอกเอ้ยดูดีๆผิดหรือเปล่าเช็คเร็วเงินหายจริงๆและใครมีอำนาจในการเบิกเงินก็คือมีคนพี่ต้าคนเดียวอันนี้ยัดบอกนะเงินหายต้าเอาไปแน่ๆเลยนะครับแต่ทีนี้ก็มีต่อนะฮะว่าแต่พอเวลาผ่านไปแล้วนะเริ่มคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆเลยกระทั่งผ่านไปสักพักหนึ่งนะฮะน้องบัญชีเขาบอกว่าเงินมันหายจริงๆนะพี่โดยพี่ต้าเป็นคนไปกดอันนี้ญาติโดนบอกนะจำนวนเงินไม่เยอะนะประมาณ 200,000 กดประมาณ 4-5 ครั้ง 200,000 นะครับนะอันนี้คือเงินที่หายไปก็ไม่เยอะนะฮะญาติเล่าต่อว่าเงินที่ออกไปก็ส่วนหนึ่งแต่มันเป็นของต้าที่เป็นคนเอาไปธุรกรรมของชัยโสโรทุกอย่างเปิดมา7ปีไม่เคยเขาบอกว่าเขาเปิดบริษัทใหม่มาต่อจากเฟสเฟ่เนี่ย7ปีเขาไม่เคยไปเบิกมาสักครั้งเลยนะครับแต่ว่าต้าไปถือวิสาสะไปเบิกสตางค์ที่เหลือของบริษัทที่เคยทำด้วยกันเขาแล้วฮะไปใช้ส่วนตัวอันนี้เขาอ้างอย่างนี้นะทีนี้ทนายก็บอกว่าในเมื่อยัดเป็นกรรมการบริษัทอำนาจการจ่ายเงินต้องมีด้วยหรือเปล่าภรรยาก็แทรกเข้ามาบอกว่าเงินของบริษัทชัยโสโรนะจะเป็นกรรมการคนใดคนหนึ่งเซ็นเท่านั้นค่ะ
ไม่จำเป็นต้องรู้2คนก็ได้นะคะทนายนางก็แทรกเข้ามาตรงกลางนะฮะทนายก็บอกว่าถามว่ามันมีการจ่ายผ่านแอปไหมธนาคารไหมพยาแอปก็บอกว่ามีสิคะต้องใส่รหัสสิคะเราก็เลยมีหลักฐานไงว่าต้าเป็นคนขโมยไงคะเออนะฮะจากนั้นต้าเฟ่ก็ตอบประมาณว่าจากนั้นต้าเฟ่ตอบคำถามประเด็นถือหุ้นอันนี้ต้าก็เข้ามาร่วมรายการแล้วนะครับต้ากล่าวว่าตัวเองถือหุ้น 98% จริงและตัวเองก็ไปถอนสตางค์จริง 200,000 ซึ่งมันเป็นเงินตามหุ้นที่เขามีสิทธิ์ที่จะถือแล้วก็ดึงออกมาได้อยู่แล้วนะฮะและตอนนั้นตัวเองก็มีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องต่างๆนานานะก็เลยต้องเอาเงินส่วนเนี้ยออกมาแล้วก็เอาไปจ่ายให้กับลูกน้องต่างๆด้วยเขาก็เลยไปกดเงินออกมาประมาณ 200,000 กด 4-5 ครั้งกดจริงเพราะว่าเขาถือหุ้น 98% เขาเป็นเจ้าของบริษัทเขาก็เลยมีสิทธิ์กดได้ไม่ใช่หรอเออเพราะว่าต้าถือหุ้น 90% ไงประมาณนี้นะฮะทีนี้อ่ะต่อนะต่อในเดือนเดียวกันจุกนะเออทนายบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่าที่ต้าพูดว่าเงินเป็นสิทธิ์ที่เขาสามารถเบิกได้นะเป็นสิทธิ์ที่เขาเบิกได้อยู่แล้วไม่ใช่หรอนะยัดเถียงมาเลยบอกว่าไม่ใช่ความเข้าใจมันชัดเจนที่เขาพิมพ์มาเป็นข้อความนะฮะในข้อความเนี่ยตัวของต้าเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าตัดพ้อเหมือนกับประมาณตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เด้อตอนนี้ขอยืมเงินในบัญชีของบริษัทไปใช้จ่ายก่อนนั้นนู่นนี่นั่นต่างๆในไลน์เนี่ยเขาตัวของยัดเนี่ยมันเอาบันแคปหน้าจอของต้าเนี่ยที่บอกว่าขอยืมเงินบริษัทน่ะเอาไปใช้ก่อน 200,000 เสร็จแล้วจะเอามาคืนต่างๆนานานะฮะก็ประมาณนี้มันเป็นไลน์นะฮะแล้วทีนี้หนุ่มชายถามต่อว่าแล้วตอนนั้นต้าเอาเงินที่เอาไปใช้ 200,000 นั้นคืนหรือยังยัดบอกว่าผมให้ยืมไป 300,000 และต้าก็เอาไปใช้คืนให้เพื่อนๆทั้งหมดทั้ง7คนแต่ไม่ได้กลับคืนมาให้กับผมให้กับยัดนะนี่เห็นไหมมีพูดอีกแบบนึงนะฮะยัดก็เล่าต่อว่าจากนั้นเราคุยเคลียร์กันและจะไม่เคลียร์และจะไปเคลียร์ภาษีกันในไม่กี่วันนี้ด้วยเงินถูกเอาออกไปอีกนะซึ่งพอผมรู้ผมก็เข้าไปคุยกับต้าหมายถึงว่าตายัดก็ไปคุยกับต้าแต่มันอาจจะผิดที่ผมเองที่ไปคาดหวังกับเขามากเกินไปเอาไปถึง 5-6 เดือนติดกันไม่เห็นหน้าเพื่อนคนอื่นบ้างเลยโดยพูดตรงๆว่าเพื่อนสมาชิกอีกหลายคนก็ต้องมีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันอะไรต่างๆประมาณนี้นะฮะโอเคนะฮะพอจะเข้าใจอยู่นะฮะเดี๋ยวจะขอดูมันยาวมากนะฮะเงิน10ล้านที่ยัดขายบ้านไปไหนยัดบอกว่าตอนนั้นคุยกันว่าจะซื้อที่นี่แหละนะฮะก็จะให้ถ้าไม่ไหวผ่อนก็จะให้เป็นที่พนักงานไปก็ว่ากันไปนะทำไมไม่เคลียร์เรื่องเงินหนี้บริษัทให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยมาซื้อนะฮะยัดก็บอกว่าตอนนั้นคิดว่าที่ซื้อออฟฟิศอยู่ได้แค่ปีเดียวเพราะมีปัญหาที่หมู่บ้านแต่ว่าที่ซื้อใหม่เนี่ยเราก็เคลียร์บริษัทก็คือเอาง่ายมันเป็นเรื่องราวของเขาก็ว่ากันไปนะแล้วเรื่องซื้อรถล่ะภรรยาก็แทรกก็บอกว่าส่วนที่พี่ต้าบอกว่าในส่วนของรถนะเรามีการเอาเงินออกไปจริงด้วยความที่ว่าเราเอาเงินไปเงินออกไปและมีการโอนเงินให้พี่ต้าด้วยเราเอาเงินออกมาพี่ต้าเอาเงินคืนไปเช่นซื้อรถโดยมีการโอนเข้าบัญชีพี่ต้า 1.35 ล้านเท่ากับว่าเงินออกมาเท่าไหร่ก็โอนให้พี่ต้าด้วยเป็นการแบ่งกันไม่ใช่ว่าเอาออกมาแล้วเขาไม่ได้ก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วกันนะฮะต้ายืนยันว่าได้รับเงิน 1.2 ล้านเมื่อปี63พอโอนให้แล้วยัดก็ยืมเงินผมกลับไปอีก 500,000 บาทนะฮะคือได้เข้าบัญชีมัน 1.2 ล้านบาทแล้วก็พอออกพอปั๊บตาก็ยืมไปอีกท้ายปี64เขาเอาเงิน3ล้านบาทไปซื้อรถ2คันผมไม่ได้เงิน 1.5 ล้านบาทตากล่าวก่อนที่แอมจะชี้แจงว่าน่าจะเป็นการคุยกันว่าเอาเงินออกไปคุยกันเป็นเรื่องการยืมเงินโอ้รายละเอียดเยอะมากเลยเอาว่าอย่างนี้ละกันเงินเข้าเงินออกตลอดเวลานะครับสรุปคืออ่ะง่ายสรุปจบนะเดี๋ยวล่ำลาคุณฟังทางบุญทลิกก่อนนะไปเบรกแล้วนะครับบุญทลิกนะครับจบนี้เรื่องนี้ละฮะเบรกในช่วงเวลาของบ่าย 4 เลยจ้า

ไรจะสรุปแล้วกันนะสรุปง่ายๆแล้วกันไม่ต้องไปดูรายละเอียดแล้วว่าเงินเข้าออกกี่บาทกี่บ้านกี่ล้านกี่บาทเนี่ยคืออย่างงี้คือถ้าที่เท่าที่ฟังเนี่ยมันมีท่อนนึงที่ต้าพูดออกมานะครับว่าต้าน่ะเขาต้องการจะบอกว่าเขาอะถูกญาติน่ะบังคับหลายๆอย่างบังคับให้ทำนั่นทำนี่ต่างๆนานานะครับเขาเหมือนกับเป็นต้าเหมือนจะเป็นคนซึมคล้ายๆคนซึมเศร้าหน่อยนะครับนะบังคับให้ทำนั่นทำนี่บังคับให้เปลี่ยนศาสนาก็ยังมีเลยทำบังคับให้โกนหัวบังคับให้ทำต่างๆเขาก็รู้สึกอึดอัดใจตลอดระยะเวลาที่ทำธุรกิจร่วมกันมานะครับก็เลยมีปัญหาระหองแหงกันตลอดนะครับและที่ผ่านมาเรื่องการเงินทองเนี่ยนะครับต้าเองก็มีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกันทีนี้ก็ไปหยิบยืมเอาเงินบริษัทออกมายืมเงินบริษัทมาซึ่งตายัดก็ไม่พอใจเพราะว่าเงินบริษัทอันใหม่เนี้ยที่เขาทำเนี่ยเขาทำในนามของบริษัทของเขาแล้วนะแต่ว่ามันเป็นการทาบเกี่ยวฮะเหมือนเมื่อก่อนทำเฟซด้วยกันมาก่อนแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งเนี่ยทำการปิดบริษัทเก่าแต่เงินมันยังค้างอยู่นะเงินค้างอยู่และเงินตัวนั้นน่ะมันยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องไปจ่ายเงินภาษีอยู่แต่เงินนั้นก็ถูกโอนมาอยู่ตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็มีการทำธุรกิจต่อแล้วต้าเนี่ยก็ไปขอยืมเงินออกประมาณ 200,000 เอามาใช้ส่วนตัวในการทำต่างๆนะครับทีนี้ประมาณนี้เนาะประมาณนี้อันนี้เขาพูดในนามของญาติพูดนะมันต้องฟัง2มุม2ฝ่ายนะครับเขาบอกว่าอ้างว่าต้าเอาตังออกมา 200,000 นะ 200,000 แล้วก็เอาไปใช้ส่วนตัวต่างๆนั่นนะต่างๆนั่นนะอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นของเงินของบริษัทเนี่ยจะพอจะจับใจความได้ประมาณนี้และมีเงินเอาเข้าออกยืมเงินไปยืมกันมาอีกหลายรอบหลายครั้งอย่างนี้แล้วกันสุดแล้วคือพูดไปคนละแบบคนละเวนะอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับเนาะต้าเฟ่ได้ยกมือไหว้แอมพร้อมกับกล่าวว่าพี่ขออนุญาตนะถ้าพี่จะพูดอะไรหลังจากนี้ที่กระทบกระเทือนหนูนะแอมวันนั้นที่คุยกับหนูอ่ะหนูไม่เกี่ยวเราเปิดบริษัทคู่กันพี่คุยกับหนูคุยไปก็ไม่มีผลเพราะว่าพี่รำคาญนี่พี่รำคาญเรานะเราหยุดพูดนี่ต้าก็เลยพูดออกมาส่วนเลยนะฮะยายแอมเป็นเมียของต้าใช่ไหมนะซึ่งตลอดในรายการนะครับต้องตกลงกัน2คนเพราะเราเป็นเจ้าของคู่กันเพราะนั้นหนูเงียบนะลูกนะฮะก็เลยจบประเด็นคือกะกะว่าจะเอาแอมมาเถียงแทนต้าแล้วต้าเป็นคนช้าๆซึมๆยังไงมันจะเถียงไม่ทันไงฮะประมาณนั้นตอนนี้ก็ยังสรุปไม่ได้ว่าใครพูดจริงพูดเท็จอย่างไรนะครับไปคนละแบบคนละเวทีกันนะพอจะจับใจความว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก็คือมีเงินเข้าเงินออกมีการดึงเข้าดึงออกแล้วสุดท้ายสุดแล้วมีปัญหาเรื่องกันไม่ลงตัวกันนะอ่ะว่ากันไปนะฮะค่อนข้างจะยาวนะฮะเปลี่ยนศาสนาก็มีนะถึงขั้นนั้นเลยทีเดียวนะฮะนักทนายหนุ่มนักทนายหนุ่มด้วยแล้วกันนะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตที่เราทำหายไป KW อยากฟังนะครับนะ

ีกว่ายอมทนยืนนะครับเดี๋ยวจะขอเพิ่มข้อมูลนิดนึงเมื่อกี้อ่านไม่จบนะครับมันมีเรื่องราวของที่ตายัดนิดนึงนะฮะเมื่อกี้ไม่ได้พูดในส่วนนี้นะครับเรื่องการซื้อรถนะฮะเรื่องการซื้อรถนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่มีปัญหากันนะฮะเดี๋ยวขอคุยเรื่องนี้นิดนึงนะฮะเมื่อกี้คนกระแสก็ถามว่าประเด็นการซื้อรถเนี่ยที่ยัดเนี่ยภรรยาเอาตังค์บริษัทไปซื้อรถนี่คือยังไงนะฮะแอมภรรยารัฐกล่าวว่าส่วนที่พี่ต้าบอกว่าในส่วนของรถนั้นนะครับทางยัดเนี่ยเอาเงินออกจากบริษัทไปจริงด้วยความที่ว่าเราเอาเงินออกไปแต่เราก็มีการโอนเงินคืนให้พี่ต้านะเราเอาเงินออกมาพี่ต้าเอาเงินคืนกลับไปเช่นซื้อรถนิสสันโน้ตและ GTO มีการโอนเงินเข้าไปหาพี่ต้า 1.35 ล้านบาทถ้ากับว่าเอาเงินออกมาเท่าไหร่ก็โอนให้พี่ต้าคืนไปด้วยเป็นการแบ่งกันไม่ใช่ว่าเอาออกมาเฉยๆสักพักหนึ่งตาก็เลยพูดเถียงส่วนกลับมาบอกว่าขอเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมตาบอกว่าได้รับเงินโอน 1.2 ล้านบาทเมื่อปี63แล้วพอโอนให้กับต้าแล้วยัดก็หักไปทันที 5.5 แสนบาทจนตอนนี้ต้ายังไม่ได้คืนเลยและทุกปีเขาก็จะเอาเงินออฟฟิศไปซื้อรถไปซื้อนั่นซื้อนี่ซื้อโน่นตั้งแต่เงินก้อน 1.2 ล้านบาทผมก็ไม่ได้เงินคืนจากยัดอีกเลยเห็นไหมต้าบอกว่ามีท้ายปี64เขาเอาเงิน3ล้านบาทไปซื้อรถอีก2คันผมก็ไม่ได้ 1.5 ล้านบาทต้ากล่าวก่อนที่แอมจะชี้แจงว่าน่าจะเป็นการตกลงกันส่วนตัวเปล่าคะไม่เห็นรู้เรื่องเลยประมาณนี้นะคุยกันเรื่องกรรมการหรือเปล่าคะก็จะแทรกมาตลอดเวลาประมาณนี้นะก็คือเรื่องของรถเขาก็อ้างว่าเนี่ยตายัดเนี่ยนะเอาเงินไปซื้อรถจริงแต่แล้วก็โอนให้นะคะพอโอนให้ปั๊บโอนให้ต้าปั๊บก็ยืมของต้ากลับคืนอีกรอบนึงต้าเป็นหัวอ่อนไงขอมาเอ้ยตังที่กูโอนเมื่อกี้ 1.35 ขอยืมคืน 500,000 นะต้ามันก็ไม่ค่อยพูดเนาะพูดยากตั้งแต่นั้นก็ไม่ได้คืนอีกเลยแล้วก็จากนั้นก็ซื้อรถอีกดึงออกแต่เท่าที่ฟังจะโหนกระแสมันน่ะฟังของตายัดเอาตังบริษัทไปเยอะกว่าคือหลักขึ้นหลักหัวหลายล้านน่ะแต่ของต้านี่ตามข้อมูลคือแค่หลักแสน2ไม่เกิน 300,000 300,000-400,000 แค่นี้ไม่เกิน 300,000 นะเอาไปใช้ก็คือเขาจะลำบากจริงนะฮะเอาไปใช้อะไรของลุงเขาเป็นใช้ส่วนตัวใช้ผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ว่าตายัดนี่คือแบบขึ้นหัวหลักหลายล้านเลยซื้อรถสวยงามต่างๆนานาถ้าเราดูเขาเรียกว่าไงความน่าจะเป็นนะตายัดได้ใช้เงินสูงกว่ามากแล้วก็เอาไปปนเปื้อตัวเองนะครับเพราะตอนที่ตกลงกันเนี่ยเขาบอกว่าใครเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ก็คุยกันไปเพราะเป็นบริษัทด้วยกันอะไรประมาณนี้นะฮะสรุปคือใช้เงินทั้งคู่แต่ญาตินี่หนักกว่ามากเลยปนเปื้อนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวรุนแรงแล้วก็ค่อนข้างจะนั่นแหละเลยมีสิทธิ์ที่จะเอาเงินไปเยอะกว่าอย่างนั้นถ้าเอาถ้าฟังจะสรุปนะประมาณนั้นนะฮะก็ยังไม่จบนะยังไม่จบเรื่องนี้นะฮะทนายหนุ่มนะอย่าไปยักยอกสตางค์ใครนะทนายหนุ่มนะอย่าเด็ดขาดเลยนะครับเอาละครับมีเพลงที่ค้างกันอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าคนถูกของนะฮะของเมนทอนครับ

พลงนะครับขอไว้จากเมนทอนด้วยนะครับที่ฝากไว้ที่เพลงว่าคนถูกของนี่ฝากมานะคนถูกของนี่ยังไงนะนะฮะส่งมาในการช่วงนี้กับเพลงท้อที่อยากฟังกันนะครับในช่วงเวลาของยามเย็นนี้นะฮะตอนนี้4 โมงเย็น 14 นาทีนั่งฟังเพลงกันไปสบายๆนะฮะขอลิงก์หน่อยเข้าไปฟังไม่ได้เลยอะไรยายก้อยนะฮะสวัสดีพี่สวัสดีกันแล้วกันนะครับปัญหาที่เล่ามาจากเงินเท่านั้นเลยเงินตกใส่หินหินอ้าตกใส่หญ้าหญ้าตายเงินทองๆเป็นเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยใครจะลงทุนทำธุรกิจอะไรกับใครต้องดูดีๆนะครับสุดท้ายแล้วมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ใครจะไปรู้เพลงลมนะครับนี่คือเพลงจากพี่หนุ่มกะลาครับ

เพลงนี้นะครับจากนี่เลยนะพี่หนุ่มกะลาเพลงที่มีชื่อว่าลมนั่นเองครับคุณผู้ฟังฮะพรุ่งนี้หวยออกใช่ไหมฮะพรุ่งนี้หวยออกนะเขาบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยนะครับมีเลขเด็ดปฏิทินจีนที่มีการแชร์กันในออนไลน์นะครับเลขเด็ดปฏิทินจีนนะครับ1กันยายนนะครับเขาบอกว่างวดนี้ให้เน้นเลขนี้ครับเลข9เลข6และเลข7นะฮะอ้าวกลับไปกลับมานะ6977966799975ได้ไหมฮะก็ได้อยู่นะโปเต้9และ7และ6ว่ะเป็น976นะไม่ใช่975โปเต้ลองสลับดูนะ9676เลขต่างๆนะฮะอันนี้คือเลขเด็ดประเทศจีนที่มีการแชร์ในโซเชียลกันอย่าก้อยมาละขอเพลงทันไหมเอาเพลงอะไรโอนมาก่อน20บาทเดี๋ยวจะเปิดให้ถ้าไม่โอนมาไม่เปิดนะต้องโหนกระแสอ่ะโปเต้พรุ่งนี้นะ976975นะพรุ่งนี้มันลุ้นกันนะในประเทศจีนเขาแชร์กันออกมานะฮะพี่ธงชัยว่าจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องหรือแฟนเพื่อนสนิทกันนะฮะเงินสามารถตัดขาดจากเพื่อนกันได้เสมอใช่เรื่องจริงเลยนะครับเอ๊ะเขาแล้วใครนะพี่โอ้นะที่เมื่อก่อนน่ะมีน้ำทิพย์กับใครนะที่มีประเด็นปัญหาดราม่าเรื่องการเงินกันนะเมื่อประมาณสักเป็น10ปีที่แล้วอ่ะเหมือนจะเป็นมีน้ำทิพย์นอกกับใครสักคนนี่แหละมั้งนะหรือเปล่าเรื่องทำธุรกิจร่วมกันนะสักคนนี่แหละนะฮะโดเนทมาจะก็20บาทจะเปิดให้เร็วๆอย่าลืมฝากโดเนทให้ดิจวินด้วยนะครับค่าไฟช่อง BP Radio นะฮะผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะครับ0840456862นะครับ0840456862นะจ๊ะบัญชีพร้อมเพย์ฝากโดเนทมาได้เลยนะครับและแต่จิตศรัทธาก็ค่าไฟนี่แหละช่อง BP Radio นะฮะยายก้อยขอเพียงลำวงตายไม่เปิดครับจนกว่าเงินจะเข้า20บาทถ้าไม่เข้าโมฆะตัดทิ้งไปเลยนะฮะโยยศสวัสดีใช่โยยศสวัสดีกับ B โยกับ Bโยโยชนะฮะใช่โยโยสวัสดีกับบินที่ไม่เคยมีปัญหากันเรื่องของเครื่องการเงินนี่แหละตอนสมัยที่ยังทำธุรกิจร่วมกันนะตอนนั้นที่มีปัญหากันนะฮะสุดท้ายสุดแล้วก็มีปัญหากันจริงๆนะตัดพี่ตัดน้องกันเลยเดียวโอ้โหนะต้องระมัดระวังด้วยคนเรานี่ไม่แน่ไม่นอนเสมอไปเนาะนะครับเอาละครับตอนนี้นะฮะก็4โมงเย็น20นาทีวันนี้มีคนถามไม่มีเรื่องผีมาเล่าไหมนะฮะใจเล่าไหมล่ะหรือไม่เล่าถามใจเล่าไหมหรือแล้วแต่อารมณ์ใช่ไหมฮะแล้วแต่อารมณ์และทรงผมสวัสดีพี่ทิศด้วยกันละกันนะครับสักทายามแรงครับพี่ทิศนะ4โมงเย็น28นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันนะฮะเดี๋ยวมาเล่ากันต่อแล้วกันนะ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่าฤดูร้อนแก้วกันจาก Gracie Cafe นะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังรู้ไหมว่าอย่าก้อยมันโอนตังค์มาเท่าไหร่ก้อยถ้าเธอจะโอนตังค์มาเนี่ยเธอไม่ต้องโอนนะฮะเข้าเซเว่นยังไม่ได้เลยคุณผู้ฟังโอนตังค์มา5บาทนะฮะ5บาท28สตางค์นะฮะซื้ออะไรได้บ้าง5บาทเซเว่นนะฮะโอ้ยดีเจเดี๋ยวเขาโอนมาให้ก็ดีแค่ไหนแล้วเนาะเออก็ขอยินดีแล้วกันนะยี่ก้อยนะเดี๋ยวเปิดให้ท่อนหนึ่งนะฮะเอาท่อนฮุกเนาะเปิดให้ประมาณ5วินาทีแล้วกันตามเขาเรียกว่าตามเงินที่โอนมานะฮะขอเพลงลำวงตายเอาไป5วินาที28เซียววินาที 5.28 วินาทีแล้วกันนะฮะทักทายพี่ซอแทนได้กันละกันนะครับดีเจครับขอเพลงให้พี่จินตนัยหน่อยครับฝากทักทายพี่บอมพี่ออฟพี่ชินพี่จินตนัยด้วยแล้วกันนะฮะเซฮายพี่ซอแทนด้วยนะจ๊ะทักทายนะฮะ5บาทซื้อได้บ้างโปเต้ซื้อลูกอมยังไม่ได้เลยเนาะ5บาทว่าตลกมากเลยอ่ะซื้อน้ำแข็งก็ยังไม่ได้นะน้ำแข็งในเซเว่นเท่าไหร่7-8บาทใช่ไหมฮะแต่ข้างนอกได้อยู่เอาไปซื้อข้างนอก5บาทนะ5บาทซื้อได้อีกไม่มีในเซเว่นไม่มีเลย หมูปิ้งเธอยังซื้อไม่ได้เลยก้อยหมูปิ้งมันยังขายมันยังซื้อไม่ได้เลยไม้5บาทเนี่ยไอ้ก้อยได้ขายหมูปิ้งเท่าไหร่ไม้15บาทขายแพงมากนะฮะใส่มันเยอะด้วยหมูปิ้งอะไรไม่รู้เนี่ยมีแต่มันนะฮะควันจุ้งๆนะฮะ มาละโดนบ่น3รอบโอนมาอีก20บาทอ่ะยินดีจัดนักนะฮะ20บาทนะฮะ ได้หมูปิ้งมาประมาณ2ไม้เนาะได้หมูปิ้ง2ไม้นะ20บาทกับข้าวเย็นนี้นะฮะ ขอเพลงใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะของเล็กราชเมศนะฮะหมูปิ้งวันนี้เขาขายไม้15เด้อไม้15ได้ไม้ครึ่งนะหมูปิ้งฮาลาลนะเสียก้อยมันเหมาะกับการเป็นแม่ค้าจริงๆนะฮะบาทหนึ่งก็ไม่ให้เสด็จออกจากกระเป๋าสตางค์นะฮะแต่จะขอเพลงนะจะขอทีละ7เพลง8เพลงนะฮะแต่สตางค์บาทหนึ่งไม่ให้กระเด็นนะฮะบาทหนึ่งสตางค์หนึ่งก็ไม่ให้กระเด็นออกสักบาทนะฮะลำไยแต่ก้อยไม้5บาทที่จริงเหรอไม้5บาทนี่มันครึ่งไม้นะอีกครึ่งนึงเป็นเนื้อนะฮะไม่ไหวจริงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องอัศจรรย์ให้ฟังคุณผู้ฟังครับเรื่องอัศจรรย์ให้ฟังหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องราวของพระโผล่กลางน้ำเออแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาเรื่องหลอนมาให้ฟังด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นพระอัศจรรย์ที่โผล่กลางน้ำพอดีนะครับขอเพลงใจเป็นนายกลายเป็นบ่าวครับครึ่งหนึ่งของชีวิตด้วยที่ยังค้างอยู่เดี๋ยวรอสักครู่จะมีเรื่องหลอนให้ฟังนิดนึงสั้นๆนะครับเอาแบบไม่เวอร์มากเท่าไหร่นะฮะพี่โอ้ว่างๆพี่โอ้ช่วยไปดูที่ลาดพร้าว122ยายก้อยหน่อยสิว่ามันขายไม้ละ5บาทจริงหรือเปล่าถ้ามันไม่ขาย5บาทช่วยถ่ายภาพมาเป็นคลิปหน่อยนะจะประจานออกสื่อนั่นเองนะฮะว่าขายไม้5บาทจริงหรือเปล่านะฮะยายก้อยบอกว่าขายจริงค่ะไม้5บาทขายมันปิ้งอ่ะดินะฮะหมูอยู่ประมาณสัก2เซนติเมตรที่เหลือเป็นมันนะฮะมัน 95%ปวริษาแล้วกันนะฮะปวริษาทำท่าตกใจนะฮะโปเต้ว่าเดี๋ยวโปเต้จะขับดูขับรถไปดูใช่ไหมฮะก้อยมันขายตอนเช้าพี่โอพี่โปเต้ขายมันตีห้าโปเต้ต้องไปตีห้าหน้าเซเว่นน่ะถ่ายรูปมันเลยนะแชะเลยนะทำไปถามได้ไหมเท่าไหร่ถ้าบอกว่าไม้สิบบาทด่าเลยไหนว่าขายไม้ละ5บาทไม่ใช่เหรอบอกที่เจมินขายไม้ละ5บาทแจ้งกรมการค้าภายในนะฮะพระราม7ไปลาดพร้าวประมาณ10นาทีถึงอ่ะโปเต้พรุ่งนี้โปเต้เช็คให้หน่อยนะแจ้งกรมการค้าภายในนะฮะ

็นกลางฝนนะครับช่วงนี้ก็ฝนฟ้าตกลงมาดูแลสุขภาพแต่ตอนนี้ข้างนอกที่เชียงใหม่ก็ไม่มีแล้วนะนะครับเดี๋ยวเช็คเรดาร์อากาศแป๊บนึงนะครับตอนนี้มีจังหวัดไหนตกบ้างเอ่ยนะครับช่วงนี้ฝนตกน้ำท่วมลำนองบ่อยตอนนี้รู้สึกว่าจะไปทางภาคกลางเยอะนะนะทางเชียงใหม่จะเป็นเอาตั้งแต่ทางเหนือก่อนเนาะแม่ฮ่องสอนแม่แจ่มนะครับแม่เสดียงฮอดนะฮะแม่ตื่นอมก้อยดอยเตาเถินศพปราบโปเต้ศพปราบทุ่งเสดียมสุโขทัยสามเงาจังหวัดตากทั้งแถบเลยกำแพงเพชรพิจิตรนะฮะลงมาถึงแถวอุทัยธานีนะอีสานไปทั้งแถบเลยนะครับอีสานมีทุกจังหวัดเลยครับทุกจังหวัดเลยนะฮะกระจายไปที่จะเยอะหน่อยแถวภาคตะวันตกนะฮะทองผาภูมินะครับกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ตกอยู่พี่โอโซนในตัวเมืองเลยนะฮะก็ตกอยู่นะฮะขึ้นมาเต็มเลยส่วนที่ไม่มีตอนนี้ยังรู้สึกว่าจะเป็นทางฝั่งตอนออกก็มีบ้างแต่ว่าชลบุรียังมืดๆอยู่ยังไม่ตกใช่ไหมครับแต่ที่พัทยาตกเด้อพัทยาเตรียมตัวรอรับฝรั่ง500นายนะฮะเห็นแชร์กันฉ่ำในโซเชียลเลยนะครับนะฮะก็มีการทำภาพ AI มาละเขาจะมากี่วันนะฝรั่งนะเขาไปรบมาใช่ไหมครับที่ประเทศตะวันออกกลางเนาะแล้วก็จะแวะขึ้นเรือมาแล้วก็จะมาหยุดที่พัทยาเหมือนเขารู้เนาะว่ารู้ว่าประเทศไทยมันมีดีที่พัทยานะฮะมีดีที่พัทยาจริงๆนะฮะแล้วก็จะพักอยู่ตรงนั้นเขาก็จะก็คือต้องการให้ผ่อนคลายเนาะไปกินเหล้าร้านเหล้าอะไรก็แล้วแต่จะไปกับใครอะไรก็แล้วแต่ให้เวลาเขาได้ว่าเต็มที่กับการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับนะฮะหลังจากนั้นก็เดินทางกลับประเทศภูมิลำเนาของตัวเองนะฮะเพราะเขาเดินทางมาทางเรือนะครับแปลกนะฮะจังหวัดอื่นประเทศอื่นเขาไม่แวะนะเพราะว่าคนไทยมันมีดีตรงนี้ไงมีตรงนี้นะฮะพัทยาแต่ล่าสุดก็เห็นข่าวว่าเจ้าที่ก็ลงเหมือนนะลงเหมือนกันวันก่อนนะฮะแต่ว่าอันนี้ฝรั่งยังไม่ทันมานะทหารยังไม่ทันมานะฝรั่งเจ้าที่ลงก่อนก็จับกันไปหลายคนเหมือนกันนะฮะเขาบอกว่าพัทยาเนี่ยนะคนขายบริการนี่มีทุกซอกทุกมุมนะที่จะทำคนที่เขาอยู่แถวนั้นเขาบอกว่ามีทุกที่เลยทุกซอกทุกมุมคือแย่งอาชีพกันทำอะฮะมีทุกที่ทุกที่ทุกทางเลยทั้งออนไลน์ออฟไลน์คือมันเป็นแหล่งอยู่แล้วไงเพราะฝรั่งชาวต่างชาติมันเยอะเนาะก็เป็นธรรมดาแล้วนะฮะก็ตามสภาพนะตามสภาพนะฮะพี่เฟิร์สบอกว่าฝรั่งไม่ได้ขึ้นฝั่งมา250วันแวะพัทยาไปซื้อกางเกงช้างนะฮะพี่เฟิร์สช่วยรายงานตัวพี่เฟิร์สที่พี่เฟิร์สอยู่ตรงนั้นกับพัทยาอยู่ไกลกันไหมครับอยู่ตรงไหนอยู่ไกลกันไหมช่วยรายงานบรรยากาศหรือใครอยู่พัทยาบ้างรายงานให้ทราบหน่อยมาคุงโปเต้โปเต้บอกว่าทำภาพ AI อีกแล้วนะฮะพี่ลงเล้งบางนาบอกว่าบางนาลาซานตกอย่างหนักครับดีเจอ๋อเหรอฮะต้องค่อยๆขับขี่รถได้กันละกันนะครับช่วงเลิกงานพอดีเนาะนะฮะพี่สิริโชคว่าดีเจครับจะแจ้งกรมการค้าภายในต้องตรวจภายในหรือเปล่าฮะไม่แน่ใจเด้อนะฮะพี่อ้อมว่าดีเจขาขอเบอร์พร้อมเพจจ้าขอบคุณมากพี่มาฝากมาจ้ะ0840456862นะครับขอบคุณมากเลยชื่อบัญชีธันวานะครับ0840456862จ้าเย้ก้อยนะคุณฟังฮะทุกวันนี้ที่มันเสียสตางค์เพราะอะไรไหมมันไปคอนเสิร์ตไปเที่ยวคอนเสิร์ตเที่ยวคอนเสิร์ตทุกวันเลยนะฮะทุกสัปดาห์ละไปทีเนี่ยหมดเป็นหมื่นนะฮะหมด 7-8,000 ค่าบัตรคอนเสิร์ตก็เกือบหมื่นละนะฮะแล้วก็ค่านั้นค่านี้อีกนะฮะเอาไปปนเปลือนะครับคนนั้นคนนี้แหม ว่าจะมาเล่าข่าวไม่เล่าสักทีนะฮะทหารไปทำบุญวัดไหนกันครับวัดไตรสามัคคีพี่ไม่ซุ้งค่าวัดไตรสามัคคีนะครับพี่จัมเปอร์บอกว่าเปิดมาพันพอดีจะขอเพลงทันไหมเอาเพลงอะไรฮะเดี๋ยวเปิดเพลงครึ่งหนึ่งของชีวิตครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวให้ฟังกันนะครับนะเอาเพลงอะไรจัมเปอร์แล้วก็เมื่อกี้มีอะไรอีกนะที่ฝากเมื่อสักครู่นี้นะฮะพี่ฟอร์ว่าจากที่บ้านไปนี่70 โลถือว่าไกลอยู่ออกก็เลยไม่เห็นบรรยากาศเนาะ

ึ่งหนึ่งของชีวิตนะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงสักเพลงสองเพลงเดี๋ยวมาเล่าเรื่องหลอนๆให้ฟังนะครับตะกี้นะฮะจัมเปอร์วัวขอเพลง AI 1เพลงครับรักด้วยน้ำตานะฮะขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะฮะฝากตัวเด็ดมาแล้วเรียบร้อยนะฮะพี่อ้อมจากชัยประการ FC ประจำเลยที่เชียงใหม่นะครับฝากตัวเด็ดมาแล้วเรียบร้อยนะฮะฝากตัวเด็ดได้นะครับผ่านพร้อมเพย์เลย0840456862นะครับพี่ไปได้แฮงวันนี้ครับขอเพลงฝนจางนางหายสักเพลงหนึ่งได้เลยครับเดี๋ยวเปิดให้ใจเป็นนายครับ

นี่คือเพลงที่มีชื่อว่ารักด้วยน้ำตาครับซิลิฟูที่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับนะฮะพี่ชินตนัยว่าอยากจะร้องไห้เลยครับเจอเพลงเมื่อกี้ไปใช่ไหมฮะสงสัยถูกใจซอแทนทำไมมาช้าวันนี้เมื่อกี้ได้เจอสรุปเรื่องต้าเรื่องของยัดไปแล้วมาช้าน่ะสรุปง่ายๆคือเรื่องยัดเมื่อกี้ใครฟังไม่ทันเนาะเท่าที่อ่านมาก็คือเป็นเรื่องของการนำเงินบริษัทไปใช้สรุปคือน่าจะนำเงินออกไปใช้ทั้งสองคนนั่นแหละนะครับแต่ว่าถ้าอ่านตามข้อมูลมันก็คือตัวของตายัดเอาตังค์ไปใช้มากกว่าแล้วไม่ยอมคืนไปซื้อรถนะฮะซื้อของใช้ส่วนตัวและค่อนข้างจะใช้เขาเรียกว่าอิทธิพลตัวเองในการข่มขู่ต้าเขาก็เหมือนกับประมาณแบบไม่ค่อยสมัครใจไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะแต่ต้าเอาเงินไปเหมือนกันประมาณ 200,000 กว่าแต่เอาไปนี่คือเอาไปใช้ในเรื่องราวของที่มันจำเป็นที่มันด่วนนะฮะไม่ได้เอาไปปนเปื้อนใครเอาไปใช้ที่มันเป็นหนี้สินที่เป็นอยู่ต่างๆนะฮะแต่ตัวของยัดเนี่ยเอาไปหลักล้านเอาไปซื้อรถหรูหรามาเฮาต่างๆนี่ประมาณนั้นแหละนะฮะมันเป็นเงินที่เหลือจากการทำบริษัทด้วยกันเนี่ยเมื่อก่อนนะฮะมีการเอาเงินไปแต่ว่าต้าเขายืนยันว่าเขาอ่ะเป็นเจ้าของบริษัท 98% ต้าจึงมีสิทธิ์นะครับในการที่จะเอาเงินไปมากกว่าตายัดซึ่งตายัดเป็นคนที่เป็นผู้ถือหุ้นรองมาไม่ใช่ผู้ถือหุ้นหลักอะแต่ว่าตกลงกันปากเปล่าว่าถ้าใครอยากจะใช้ก็ใช้ได้ไงดันไปตกลงกันว่าอย่างนั้นเออตายัดก็เลยดึงเอาเรื่อยๆส่วนต้าก็เอาไปเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คือเอาไปแล้วเอาก็คืนบ้างไม่คืนบ้างแล้วแต่คนแต่อย่าลืมว่าต้าเขาเป็นเจ้าของบริษัทนะมาก่อนนะเขาเป็นคนก่อตั้งนะเริ่มมาก่อน 98% เขาบอกเขามีสิทธิ์ที่จะเอาไปได้นะฮะแต่ยัดก็บอกว่าตกลงกันไว้อีกแบบหนึ่งก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันตอนนี้นะประมาณนี้ขอเพลงฝนจางนางหายเหรอฮะดีเจครับเมื่อไหร่จะเล่าเรื่องผีสักทีครับอามาฝนจางนางหายหนึ่งเพลงมาที่ขอไว้นะครับของเพื่อชีวิตใช่ไหมครับพงเทพใช่ไหมอามาพงเทพกระโดนชำนาญมาหนึ่งเพลงแนวสไตล์เพื่อชีวิตนะครับ

ขาฝนจางนางหายกับเพลงนี้จากพงเทพกระโดนชำนาญครับฝากมาด้วยกันละกันนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อช่วงกลางวันที่ผ่านเมื่อช่วงเมื่อวานที่ผ่านมานะฮะมีรายงานว่ามีคนพบพระนะครับพระที่ลอยขึ้นมากลางน้ำฮะน่าสัจจันมากๆเลยเขาเชื่อว่าจะมาให้โชคหรือเปล่านะครับพระศิวลีหนัก10กิโลกรัมครับอยู่ดีก็เสียนโผล่มากลางน้ำที่วัดธรรมามูลนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยน้ำเจ้าพญาชัยนาทคุณผู้ฟังหลังจากที่ชาวบ้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในกำลังมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่ข้างทางอยู่ดีก็มีเสียนพระค่อยๆโผล่มาจากน้ำทุกคนตกใจและขนลุกมากๆเลยนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบริเวณโรงลิเกเก่าริมน้ำเจ้าพญาวัดธรรมามูลวรวิหารอำเภอเมืองชัยนาทครับหนึ่งแน่นไปด้วยประชาชนจำนวนมากทีเดียวนะเพื่อทราบข่าวว่าพระโผล่กลางน้ำครับเป็นพระศิวลีพุทธรูปไฟเบอร์กลาสขนาดน้ำหนัก10กิโลกรัมในท่ายืนอยู่ดีเสียงค่อยโผล่มาจากน้ำทุกคนชี้กระต่างพากันชี้นิ้วกันนะฮะหลังมีผู้พบเห็นนะครับมาติดอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนะฮะโดยชาวบ้านต่างก็ขนลุกกันนะครับแล้วก็พามาขอเลขเด็ดกันครับเป็นน่าอัศจรรย์จริงๆนะคุณฟังฮะอยู่ดีก็โผล่มากลางแม่น้ำอ่ะน้ำก็มีความเป็นสีขุ่นนะฮะชาวบ้านในพื้นที่เปิดเผยว่าอาจจะไม่โชคนะเพราะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าลอยน้ำมาอยู่ดีมาโผล่ตรงนี้ได้อย่างไรแล้วก็กระแสน้ำนี่อันนี้เข้าใจว่าน่าจะลอยมาจากทางเหนือไม่รู้ว่าลอยมาจากไหนเหมือนกันนะก็เลยมีการขี่เรือขึ้นไปเข้าไปเนี่ยเพื่อที่จะไปยกขึ้นมานะฮะนายธนเดชเล่าให้ฟังว่านี่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะฮะผมได้รับโทรศัพท์จากชาวบ้านว่ามีพระเสียนโผล่มากลางน้ำตัวเองตกใจตอนแรกเข้าใจว่าเป็นคนลงไปเล่นน้ำหรือเปล่าแต่เมื่อไปตรวจสอบพบว่าอ้าวเป็นพุทธรูปจริงๆเนี่ยนะเป็นบริเวณที่น้ำวนนะครับซึ่งคนงานกำลังทำเขื่อนจึงรีบแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านก็มีการอัญเชิญยกขึ้นมาบนเรือนะครับพระพุทธรูปดังกล่าวนะฮะก็มีการจุดรูปจุดธูปนะฮะก็บอกว่าน่าสัจจันอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณตรงนั้นน้ำจะน้ำกระแสวนนะฮะแล้วก็มีการชะลอความเร็วปรากฏว่าเนี่ยอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะคิดว่าอาจจะมาให้โชคหรือไม่เดี๋ยวจะเอามาบูรณะนะครับถามหลายคนถามว่าอ้าวแล้วมีตัวเลขไม่เอ่ยพระนี่เลขอะไรครับมีคนมองเห็นตัวเลขด้วยนะครับที่ด้านหลังจะมีตัวเลขติด3 4 3และ4นะฮะไม่รู้เป็นรหัสโค้ดอะไรนะฮะที่แกะสลักติดเอาไว้นะ3 4นะฮะเออนะฮะก็ว่ากันไปแล้วกันนะฮะเอออัศจรรย์นะคนลุกเนี่ยอยู่ดีลอยขึ้นมางงนะไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงบ้างอ่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูเรื่องหลอนกันสักเรื่องกันเลยกันเนาะสั้นๆเนาะเบาๆนะฮะพี่โอส่งภาพมานะฮะอาจจะมาให้โชคนะฮะน้ำตกก้อยเออเป็นไม่ได้เหมือนกันพี่นะฮะทนายหนุ่มครับส่งเลขหวยมารอบนี้รับถึงแค่บ่ายสองครึ่งนะฮะเลขอั้นใจครึ่งเดียวเยอะมากเลยนะฮะมี975ไหมเนี่ยอ้าวโปเต้มีด้วยวะเลขอั้นนะครับมี957ด้วยอ่ะมี957ด้วยนะครับมี57เออมี57นะฮะเยอะแยะเลยนะฮะเลขอั้นว่ะนะครับสั่งมาลองหน่อยพรุ่งนี้จะมีสั่งแกร็บฟู้ดไหมอ่ะพรุ่งนี้ก้อยร้านก้อยมีแกร็บฟู้ดไหมกูจะสั่งมาชิมหน่อยนะฮะทักทายพี่แดงจากแม่ออนได้กันละกันครับก้อยว่าดีเจคัทโดเนทไปแล้วยังไม่เปิดเลยฮะลำใหญ่มากเลยเปิดให้ยายก้อยมาหนึ่งเพลงมายายก้อยมันรอนานแล้วยายก้อยขอเพลงอะไรนะลำวงไตเหรอฮะยาโกนะยาโกใช่ไหม

าเวอร์ชันไหนรีมิกซ์ไหมรีมิกซ์ไหมรีมิกซ์รีมิกซ์มาๆนะเปิดให้ก้อยหนึ่งเพลงมาโดเนทมา25บาทแล้วนะเพลงนี้ฝากให้กับนายหม่องแล้วกันนะฮะอยู่เปล่ายายหม่องนายหม่อง

นะครับไม่สุ่มค่าอย่าโกครับอย่าโกเพลงนี้นะครับเข้าสู่ชั่วโมง5โมงเย็นพอดีนะก็จะมีเรื่องหลอนๆสั้นๆนิดนึงแล้วกันสักเรื่องนะฮะให้ฟังกันจะได้หลากหลายนะครับ5โมงแล้ววันนี้เวลาไวจังเลยตอนนี้เชียงใหม่ตรงนี้แดดออกนะฮะแต่ก็จะมีครึ้มๆนิดเล็กๆน้อยๆถึงปานกลางเปิดเพลงนี้เล่าข่าวต้องเข้าแล้วนะครับพี่ต้นบอกเอาไว้พี่ต้นครับที่อิสราเอลมีเล่าข่าวขายป่ะมันเหมือนเล่าไทยไหมไปต่างประเทศอาจจะลำบากหน่อยนะน้องก็อยู่ของน้องเฉยๆพี่มาหาน้องเอง

พี่รักจริงเวอร์ชันของออยออยเลอร์นะครับถูกใจไอ้สิทธิโชคพญางามนะครับเปิดอกเปิงใจเนาะพี่สิทธิโชคเมื่อก่อนเขาชอบเพลงนั้นเพลงอะไรนะพี่สิทธิโชคเพลงอะไรนะโฆษณาไอ้อย่างก็โฆษณาอย่างก็ลืมไปละโฆษณาเลยนะที่เป็นภาษาคำเมืองอ่ะที่เราเปิดเมื่อก่อนตอนแฮปปี้ไทม์อ่ะเพลงอะไรนะดาวนี่เออใช่เออเนี่ยพี่สิทธิโชคครับจำเพลงดาวนี่ได้ก่อนเนี่ย

เออแนวเพลงนี้ไอ้สิทธิโชคปั้นชอบนะฮะดาวนี่นะฮะไหนมีใครใช้ดาวนี่บ้างไหมฮะดาวนี่ดาวนั่นดาวโน่นนะฮะดีใจครับเมื่อไรจะเล่าเรื่องผีครับเดี๋ยวสิแป๊บนึงกำลังเตรียมเรื่องแป๊บนึงนะครับกำลังเตรียมเรื่องอยู่พี่ต้าส่งภาพมาไปตกปลานะครับที่ไหนครับพี่ฮะต้าธีรพัฒน์นะคุณต้ากันเด้อนะฮะต้าธีรพัฒน์ป่าซางนะกำลังตกปลาอยู่เน้อนะฮะส่งใบการมาให้ดูนะจ๊ะพี่โชว์ว่าหายแซ่บหายซอยไปแล้วนี่นะฮะบอกว่าเพลงนี้ก็มีแหละครับดีเจมีเมื่อก่อนสปอนเซอร์เนี่ยเขาจะมีเพลงเขาจะมีเพลงมาให้ดีเจเปิดนะต่างๆนานามากมายพี่ต้นขบวนดีเจครับที่อิสราเอลนี่มีทุกอย่างนะฮะของกินของใช้แบบไทยนี่เลยฮะแบบร้านไทยมีขายเลยนะฮะเหล้าไทยก็มีแต่ราคาอาจจะแพงหน่อยใช่ไหมครับไอ้ต้นนี่เป็นคนละปูนนะฮะแต่ว่าไปทำงานที่อิสราเอลนะอันนี้เป็นน้ำปิง

าบอกว่าแค่วัตถุคล้ายเพลงคล้ายเพลงอย่างเดียวนะฮะมาทักทายกันช่วงนี้นะครับพี่ต้นคุ้งวันนี้จะครับมามากินข้าวกันดีกว่ามากินข้าวนะเย็นนี้วันนี้เป็นเมนูข้าวเที่ยงแล้วพี่ลืมไปไม่ใช่เย็นสิข้าวเที่ยงเนาะมันช้ากว่าไทย 4-5 ชั่วโมงเนาะนะฮะส้มตำกระเพราแกงหนอแกงหนอใส่เห็ดไปเอาเห็ดมาจากไหนพี่ใส่เห็ดใส่เห็ดว้าวว้าวน่ากินจังเลยอิสราเอลตอนนี้เวลาช้ากว่าไทยจะเป็นช่วงเที่ยงบ่ายอยู่นะครับประเทศไทยก็จะเป็นช่วงเย็นช่วงค่ำละต้นว่ามามากินข้าวด้วยกันดีเจสีจะลำเนอพี่เฟิร์สส่งอะไรมาพี่เฟิร์สการจอมพลังเหรอฮะ

0: สิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดมีการโพสต์ข้อความลงไว้พี่ทนายหนุ่มครับสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มมีการโพสต์ข้อมูลเมื่อประมาณสักชั่วโมงที่แล้วบอกว่ามีน้องคนนึงที่ภาพลักษณ์ดีช่วยเหลือสังคมพลังล้นเหลือเคยมาขอผมหยุดเล่นแฉนักการเมืองที่ทำเว็บพนันบอกเป็นพวกกันพอผมไม่หยุดเก็บความเจ็บแค้นไว้พอผมพลาดวันแรกผมโดนซ้ำเลยนะฮะการจอมพลังก็บอกว่าโพสต์แบบนี้คนเข้าใจว่าเป็นผมตอนพี่ติดคุกคนไปร้องตรวจสอบผมเยอะเลยครับโดนมาเยอะเลยแม่งไปเตือนด้วยความหวังดีว่าข้อมูลมั่วชัดๆ สุดท้ายก็มั่วจริงๆจนกระทั่งทนายตั้มติดคุกมาเองไม่ใช่หรอนะฮะทนายตั้มก็ตอบว่าก็มึงนั่นแหละเริ่มมีปัญหากันนะฮะโอ้โหเรื่องทนายตั้มนะฮะอันนี้คือทีมงานของสิทธาเบี้ยบังเกิดกับโพสต์ไม่ใช่ตั้มโพสต์ใช่ไหมฮะการจอมพลังนี่เขามีแบ็คหลังดีนะไม่งั้นเขาไม่อยู่รอดมาถึงตรงนี้หรอฮะแบ็คหลังดีหลายคนที่เป็นคนในโซเชียลที่เขาเรียกว่าออกมาสร้างกระแสเสียงต่างๆนะเขามีแบ็คหลังมีทีมงานหลังที่เข้มแข็งครับกับคนดังคนใหญ่คนโตเพราะเขาไม่อยู่รอดปลอดภัยมาถึงปัจจุบันนี้หรอกฮะเหมือนทนายสายเหมือนสายไม้ต้องรอดก็เหมือนกันเบื้องหลังเขาดีงั้นเขาไม่กล้าเล่นแรงขนาดนี้หรอกฮะหลายคนเหมือนกันนะครับคุณฟังเชื่อเรื่องนี้ไหมอัปเดตบรรยากาศเรื่องผีซะหน่อยเดี๋ยวจะเล่าเรื่องผีให้ฟังคุณฟังเชื่อเรื่องของโบราณไหมฮะของโบราณมีเรื่องเล่าจากเมืองน่านพี่สิทธิโชคพี่สิทธิโชคอยู่น่านหรือว่าพะเยานะลืมไปแล้วหรือว่าแพร่นะมีเรื่องเล่าจากเมืองน่านครับสาวคนหนึ่งเธอได้มีโอกาสไปเล่าในรายการของพี่ป๋องนะครับรายการที่ได้มีการนำเสนอเรื่องนะเขาบอกว่ากลับไปบ้านที่เมืองน่านนะครับบ้านโบราณบ้านเก่าแก่มีหีบมีสายหางนะครับมีหลายอย่างของโบราณเยอะแยะมากมายทีเดียวครับเจอเรื่องหลอนด้วยพาแฟนจากกรุงเทพไปเมืองน่านวันแรกกลางคืนเจอดีเลยนะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับพิจารณาหนุ่มครับรู้จักสายหางไหมฮะเดี๋ยวมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังอันนี้เกริ่นเอาไว้ก่อนนะครับของโบราณคนที่เป็นเจ้าของของโบราณเข้ามาส่องว่าพาแฟนมาหรอองั้นเราฟังเพลงหนึ่งเพลงก่อนนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องราวกันพี่เสียโชคอยู่พะเยาเนาะอยู่พะเยานะพี่มนพส่งภาพมากำลังทำกับข้าวอยู่นะครับมากำลังกับข้าวด้วยฟังเพลงด้วยวันนี้ทำอะไรเจียวไข่ล่ะครับพี่
1: เจียวนี่เจียวนี่ต้องค่อยกรอบนะถึงจะอร่อยครับพี่เจีย
0: นี่เจียวไข่
1: กรอบนี่จะไม่อร่อย
0: ม
1: ันจะมีรวนนี้ก็มีไข่เจียวทอด
0: ไข่เจียวทอด
1: อันนี้เหลืองแล้วนะกับจริงไหม
0: พ่อครัวนะฮะ
1: แกงคั่วกลิ้งไก
0: ่คั่วกลิ้งไก่เชฟกระทะเหล็กนะฮะเชฟกระทะไหม้นะเนี่ยพี่มนพเสียงเขาดีนะเสียงก็เหมาะจะเป็นพิธีกรเป็นดีเจได้นะฟังเพลงไปด้วยเล่าเรื่องผีไปด้วยมั้ยนะครับพาแฟนจากกรุงเทพกลับเมืองน่านเจออะไรไปดูกันนะครับ

โลกหลังความเศร้านะครับเรื่องจากโจอี้ภูสิทธิ์นั่นเองครับในเย็นนี้เลยมาได้เวลาเรื่องหลอนกันสักเรื่องก่อนจบรายการตอนนี้ห้าโมงเท่าไหร่19แล้วเนาะใกล้จะห้าโมงครึ่งแล้วนะครับเมื่อกี้เราเกริ่นไว้เรื่องราวเกี่ยวกับพาแฟนกลับบ้านแล้วเจอเรื่องหลอนนะฮะก็บอกคุณฟังก่อนนะว่าคนต่างจังหวัดโดยเฉพาะคนภาคเหนือเนี่ยสมัยก่อนนะฮะจำได้พี่สิริโชคหรือพี่โอ้หรือพี่โอ้สิพี่ทนายหนุ่มเขาจะมีผีปุญญาเนาะผีปุญญาผีปู่ย่านะฮะผีบ้านผีเรือนนะฮะคอยดูแลรักษาเนี่ยคนสมัยก่อนก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าใครจะมีเมียมีผัวเนี่ยนะต้องมัดตีนมัดมือต้องผูกข้อไม้ข้อมือนะครับเพื่อให้ผีผีบ้านผีเรือนรับรู้รับทราบก่อนคนเฒ่าคนแก่ผีได้รับรู้รับทราบนะครับแต่ปัจจุบันมันไม่มีละนะครับมันยุคปัจจุบันนั้นมันยุคโซเชียลนะฮะไม่มีละนะฮะแต่สมัยก่อนนี่มันมีจริงๆนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเมื่อหลายปีที่ผ่านมามีสาวคนหนึ่งครับเธอเป็นคนจังหวัดน่านเธอมีแฟนที่กรุงเทพแต่นะฮะแฟนของเธอนั้นเป็นสาวหล่อนะเป็นสาวทอมสาวหล่อนะฮะเป็นสาวกรุงเทพสาวลมสาวทอมสาวหล่อได้เดินทางกลับไปเที่ยวบ้านนะครับที่จังหวัดน่านเจออะไรเอาไปฟังดูหน่อยกันละกันนะขอสาวหล่อนก่อนนะฮะบอกลืมบอกไปนะว่าก้อยนี่ก็เป็นคนน่านเหมือนกันนะก้อยก็เป็นสาวหล่อนะฮะเป็นคนเมืองน่านแต่ไปขายหมูปิ้งที่กรุงเทพนะเป็นสาวหล่อสาวเท่นะฮะตังเยอะเงินถุงเงินถังนะฮะนะครับเรื่องนี้ย้อนกลับไปหลายปีที่ผ่านมาครับกับ10ปีที่แล้วได้มีโอกาสนำแฟนพาแฟนซึ่งเป็นสาวหล่อจากกรุงเทพเนี่ยกลับไปหาไปเยี่ยมพ่อแม่ที่บ้านที่เมืองน่านครับจังหวัดน่านถือว่าเป็นจังหวัดที่ยังคงมีความเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมนะฮะไม่ได้เจริญเหมือนทางเชียงใหม่ลำพูนลำปางนะฮะเหมือนเชียงรายนะฮะยังคงมีความเป็นแบบธรรมชาตินะฮะเนี่ยเพราะว่าอย่างที่เราเห็นข่าวเนาะที่น้ำท่วมนะเมืองเองก็จะกระจุกตัวอยู่แค่ในเมืองเล็กๆน้อยๆกระจุกหนึ่งนะฮะแล้วยิ่งบ้านเขาอยู่ห่างไกลนะก็จะยิ่งมีในส่วนของความอะไรอย่างเป็นวิถีชุมชนที่มากขึ้นนะครับเธอก็พาแฟนตัวเองกลับไปนะรู้จักกับพ่อแม่ที่บ้านแม่บอกอันนี้นอนห้องชั้นบนนะปกติห้องเนี่ยไม่ได้เปิดให้ใครพักนะเพราะว่าเป็นห้องของแม่เองนะก็ยกข้าวยกของกันไปโอ้โหเข้าไปข้างในก็จะเจอของโบราณของคนเฒ่าคนแก่เป็นตู้ไม้เก่าเป็นพวกชามเครื่องถ้วยเก่าๆแล้วมีหีบเก่าๆด้วยนะหีบสมบัติเก่าข้างในไม่มีอะไรนะครับกระจกยังเป็นโบราณอยู่เลยเป็นบ้านไม้อายุก็น่าจะโอ้โหเกือบ100ปีอาคารหลังนี้แต่มีการบูรณะนะฮะซ่อมแซมตลอดเวลาในบ้านหลังนี้ตั้งแต่สมัยคนเฒ่าคนแก่นะครับก็นอนนี่แล้วนอนพื้นเด้อนะฮะเพราะว่าไม่มีเตียงให้เขาก็จะมีฟูกเขาเรียกว่าฟูกเนาะที่เป็นที่นอนเล็กๆอะฮะปูเข้าไปก็นอนนะอันนี้คือในการกลับไปบ้านที่จังหวัดน่านพาแฟนไปด้วยนะฮะมาพี่สุภัสไม่เจริญเท่าลำพูนใช่ไหมครับดีเจเมืองน่านอ๋อไม่เจริญเท่าลำพูนนะฮะเดี๋ยวเอามาต่อหลังจากที่ได้พูดคุยรู้จักกันแล้วนะพาแฟนไปทักทายไปคุยกับพ่อแม่แล้วนะก็ถึงเวลานอนหลับพักผ่อนเนื่องจากเป็นต่างจังหวัดเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเจริญมันก็เงียบๆเงาๆหน่อยยุคนั้นโซเชียลมือถือก็ยังไม่มีนะครับก็เลยพากันนอนตั้งแต่หัวค่ำเลยเหนื่อยนะขับรถนะไม่ใช่นั่งเครื่องบินนะขับรถจากกรุงเทพกลับไปเลยนะก็เลยลาแล้วก็พากันนอนพักผ่อนแล้วปิดไฟปรากฏว่าช่วงที่กำลังนอนอยู่นะฮะเป็นที่นอนพื้นเนาะตัวของแฟนตัวของผู้หญิงเนี่ยที่เป็นคนหน้าเนี่ยมันคนไม่ค่อยหลับเพราะว่าอาจจะไม่ได้นอนบ้านนานไม่ชินสถานที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็นอนกลับไปกลับมาพลิกไปพลิกมาแล้วไฟข้างนอกก็สาดมาเล็กน้อยส่วนตัวแฟนของเขาได้เป็นสาวทอมหลับไปแล้วนะฮะในจังหวะที่กำลังนอนอยู่ฟังใช่ไหมนี่เขาเล่าให้ฟังนะใช้วิจารณญาณในการฟังเด้อนะฮะจริงไม่จริงต้องลองฟังดูนะฮะได้ยินเสียงเดินตุ่มตุ่มตุ่มเดินเบาๆอ่ะเดินเหมือนเสียงแบบเหยียบคือบ้านไม้เนี่ยสมัยโบราณมันจะได้ยินเสียงชัดมากและจริงเป็นบ้านไม้เก่าๆนะครับมันจะได้ยินเสียงแม้กระทั่งไอ้เอียดอาร์ตเลยเพราะว่ามันคือไม้เก่าที่มีการตอกตะปูเล็กๆลงไปและบางจุดมันตะปูมันก็จะมีการแบบเนาะมันไม่สนิทกับไม้ดีแล้วมันไม่อยู่ในเนื้อไม้แล้วมันก็จะเอียดอาร์ตตามสไตล์ก็ได้ยินเสียงเดินอยู่ข้างนอกนะฮะสักพักหนึ่งเสียงเดินเข้ามาแล้วเข้ามาได้อย่างไรทั้งที่ประตูปิดแล้วเสียงเดินอยู่ในห้องตัวเองตัวผู้หญิงก็ตกใจเสียงอะไรพยายามไม่สนใจเพราะว่าคงจะเป็นผีบ้านผีเรือนนั่นแหละเพราะว่าเมื่อก่อนตอนสมัยอยู่บ้านที่น่านเนี่ยก็มีอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้สนใจสักพักหนึ่งเสียงเดินมันเริ่มวนใกล้ๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับเขาก็เลยหลีตามองดูนะฮะเ
ก็เห็นว่าเป็นคนใส่ผ้าถุงนะฮะผ้าสิ้นนะฮะสีทองทองเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นที่ดูมีราคาด้วยนะทองทองหน่อยแสงสะท้อนเพราะมันจะเห็นแสงยิบยับยิบยับทางภาคเหนือฟังครับมันจะมีผ้าถุงลายเยอะมากนะฮะทางที่เชียงใหม่ก็มีลายสังกะเพงมีหลายแบบสีทองสีแดงสีเงินมีหลายรูปแบบแล้วทีนี้เขาจะใช้เส้นผ้าใหม่และเส้นได้ที่มันมีการสะท้อนแสงในการถักในการทอเขาเห็นแสงวิบวับวิบวับโผล่ออกมาจากผ้าถุงที่กำลังเดินอยู่เขาตกใจแล้วก็นิ่งนะฮะแล้วก็เย็นไปเลยไม่รู้จะทำยังไงก็พยายามหลีตามองนะฮะตัวของที่เห็นแล้วก็เดินวนๆไปมาที่เขาตกใจเขาเลยกับลุกมาพงกตกมาวิ่งออกไปนอกประตูห้องนะฮะบอกพี่ลอกนะวิ่งออกไปข้างนอกไปหาแม่นะครับตอนนั้นแฟนเขาสะดุ้งตื่นสุดตื่นปรากฏว่าไม่มีอะไรสักอย่างเปิดไฟปั๊บหายหมดเลยไม่มีอะไรสักอย่างนะแม่ก็ตกใจเจออะไรนะแม่กับพ่อก็มองหน้ากันเห็นจริงๆหรอเป็นคนเฒ่าใช่ไหมเป็นคนแก่ใช่ไหมเดินอยู่แต่พ่อแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะฮะก็จะเอาไงต่ออ่างั้นก็เปิดไฟนอนไหมหรือยังไงดีก็เลยเปิดไฟนอนเลยนะฮะจนกระทั่งสว่างก็เลยมานั่งคุยกันว่าเอ๊ะเขาจะเป็นใครแม่เคยเห็นไหมแม่บอกแม่ไม่เคยเห็นพ่อก็ไม่เคยเห็นหรือว่าเขาจะมาดูหรือเปล่าว่าตัวเองเอาแฟนกลับมาเป็นคนต่างที่ต่างถิ่นหรือเปล่าอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนไหมมันพระบุรุษหรือเปล่าเพราะวันนี้เราพาคนไม่รู้จักกลับเข้าบ้านไงลองเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องอาจจะทำพิธีอะไรให้เขารับรู้รับเห็นเนาะก็เลยทำพิธีเลยตามภาษาก็หายไปคืนนั้นก็ไม่เจออะไรเจอแค่คืนแรกคืนเดียวนะครับแล้วก็มีคืนต่อมาคืนนึงนะครับในบ้านหลังเดียวกันนะครับเขาบอกว่าอันนี้แปลกมากๆเลยแปลกมากๆเลยนะฮะในขณะที่ผู้หญิงคนนี้กำลังนอนหลับอยู่นะฮะอยู่ดีๆนะครับในความฝันในภวังค์ที่กำลังจะหลับอยู่นะมีคนมากระซิบบอกว่าระวังเงินหายระวังเงินหายเป็นเสียงผู้หญิงมากระซิบข้างหูระวังเงินหายนะระวังเงินหายนะเขาสะดุ้งตื่นนะฮะแล้วก็ลุกขึ้นขยงเลยเฮ้ยเงินหายนะเงินก็ไม่หายนี่นะฮะก็ปรากฏว่าวิ่งไปชั้นล่างปรากฏว่าเงินในกระเป๋าหายจริงๆเขากระเป๋าวางไว้นะที่ลิ้นชักก็ปรากฏกระเป๋าหายนะฮะแล้วตอนนั้นนี่สิ่งที่สงสัยคือคนงานก่อสร้างเพราะเขามีการปรับปรุงบ้านรีโนเวทบ้านก็เลยวิ่งไปหาผู้รับเหมาว่าเนี่ยเงินหายเงินหนูหายมีคนขโมยป่ะก็ไล่ไปแล้วปรากฏว่าคนงานขโมยจริงๆคนงานขโมยแล้วใครมาบอกอ่ะอัศจรรย์ไหมนะใครมาบอกเขาเลยบอกอีมันแปลกเขาต้องมีจริงๆนั่นแหละเขาน่าจะมีตัวตนอาจจะเป็นผีบ้านผีเรือนหรือคนเฒ่าคนแก่ผีโบราณนะรู้สึกว่าเป็น2เรื่องที่แบบขนลุกและอัศจรรย์มากๆเลยที่เกิดขึ้นนะย้ำว่าใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เธอเจอในขณะที่พาแฟนกลับมาบ้านเจอผีบ้านผีเรือนหรือเจอใครสักคนหนึ่งนะมากระซิบบอกรอบแรกมาเดินได้เห็นเป็นผ้าถุงลายเลยนะรอบ2มาเป็นเสียงนะฮะคุณฟังแล้วฮะคิดว่าเรื่องนี้เป็นอย่างไรบ้างนะฮะผีบ้านผีเรือนหรือผีเจ้าที่เจ้าทางหรือบรรพบุรุษหรือเปล่า

ของพวกนี้บางครั้งบางทีเนาะมันก็บอกไม่ถูกเหมือนกันนะเขาอาจไม่ได้อาจจะมาต้องการที่จะทำร้ายอะไรหรอกแค่ต้องการมาดูมาส่องเฉยๆมันมีจริงๆนะคนเฒ่าคนแก่คนผีบ้านผีเรือนสมัยก่อนนะเวลาใครมาบ้านคุณฟังเขาเดินมาดูเลยนะกลางคืนเวลาเราหลับนะเดินมาส่องเดินมาหาเลยเพราะเขาก็เป็นวิญญาณที่เคยอยู่ที่นั่นเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นความเชื่อก็แล้วกันเอาแล้วเพลงประจำรายการก็มาแล้วนะฮะหนึ่งเพลงครับเดี๋ยวมาช่วงท้ายรายการกัน 5:28 น.นะครับ

ังจิตนะครับปรางทิพย์นะฮะหลอนๆนะจ๊ะแม่ฟังทีไรหลอนตลอดเลยจ้ะ MV เพลงและภาพที่เห็นนะฮะลอยมาเลยใช่ไหมอเมะนะหลอนเลยนะฮะคุณฟังดีใจว่าผีโบราณคนเฒ่าคนแก่ดูหลอนนะน่ากลัวนะฮะเมื่อกี้ที่เล่าเรื่องคนผีบ้านผีเรือนที่เมืองน่านเมื่อกี้พี่ต้นคงลำพูนบอกว่าดีเจครับให้2ดาว2กะโหลกพอจาก5ให้2พอนะไม่หลอนแล้วพี่ไม่หลอนอย่างที่บอกไปนะครับว่าเรื่องผีจริงๆถ้าเราเชื่อว่าเป็นจริงนะฮะมันจะต้องไม่ดูปลอมอย่างที่เราไปฟังในช่องพี่แจ็คหรือพี่ป๋องอะไรก็ตามแต่ที่เขามาเล่าโอ้โหพี่แจ็คครับน้ำลายมันยืดเลยนะฮะแล้วเขาก็ห้อยมาจากเพดานผมก็ได้ย้อยลงมาเลยดีนะฮะแล้วเขาก็ปากเขาอ้ากว้างถึงใบหูเดียวอะไรนับปลอมพวกพล็อตเรื่องหนังนึงต่างๆอันนี้มันคือเรื่องปลอมถามว่ากลัวไหมน่ากลัวแต่ว่าพวกนี้มันดูปลอมเรื่องผีจริงไม่มีอะไรฮะอย่างที่บอกไปได้ยินเสียงแชบๆๆได้ยินเสียงได้เห็นแวบๆเป็นเงาๆได้กลิ่นมันจะมีแค่นี้เพราะวิญญาณเองเขาไม่ได้ปรากฏตัวให้คนเห็นนะฮะเขาจะมาแวบๆไปเพราะวิญญาณเองเขาก็เหมือนคนนะฮะเขาก็กลัวคนเหมือนกันนะเขาจะมาส่องดูใครมานะมาส่องแวบๆเขาบอกเฮ้ยใครอ่ะเนี่ยเขาก็ไปเลยกับสองวิญญาณเขากลัวผีไม่มีเป็นไปไม่ได้เลยที่ผีจะมานั่งบีบคอนั่งคล่อมร่างนะฮะเอาผมมาพาดตรงหน้าน้ำลายยืดตกลงมาเป็นไปไม่ได้ในวันนี้คือเรื่องแต่งหมดเลยนะครับเรื่องจริงมีแค่นี้เห็นแวบๆมีคนมาส่องพอส่องดูส่องมองเอ๊ะใครมาส่องดำๆร่างดำๆขาวๆกลิ่นมาแล้วได้กลิ่นสาบกลิ่นเน่าอันเนี้ยมีแค่นี้นะมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเลยมากกว่านี้เลยนะหรือเสียงนะครับนะครับก็นำมาเล่าให้ฟังกันละกันในช่วงเวลานี้นะนะ

ใช้หัวใจนะไม่ต้องขอแล้ว KW เดี๋ยวจะมีเพลงปิดท้ายแล้วพอดีต้าวอดีเจเขาขอปิดด้วยเพลงแรงและรันการของปุจจานกันละกันนะครับได้เลยครับเอามาถึงช่วงท้ายรายการแล้วพี่สุภัสปุจจากำลังเปรย์รับลูกนะฮะกลับนะฮะตอนนี้รถก็น่าจะแน่นหลายพื้นที่นะครับขอบคนที่ติดตามรับฟังได้รายการคนจะต้องปิดท้ายตอนนี้ 5:30 นแล้วนะครับบ้างเดี๋ยวพักเสียงกันก่อนนะตอนนี้ข้างนอกแดดหายแล้วนะทีที่พลวัฒน์หนงชาติเล่าเรื่องผีจะน่ากลัวไหมหรือตลกนะอยู่ที่คนด้วยนะอยู่ที่คนด้วยนะถ้าคนเล่าตลกมันก็ตลกอยู่ที่คนเล่าเนาะดับขันดับขันนะขอบคุณร้านยำปูม้าจัดยอดเชียงใหม่ครับขอบคุณร้านจะยาวข้าวต้ม1บาทด้วยนะครับแล้วก็ร้านแล้วก็ True Detect ด้วยนะครับมองหาเบอร์สวยโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยนะครับปิดท้ายด้วยเพลงนี้กันแล้วกันครับแลรักนิรันดร์การนะครับใครที่ติดอยู่บนรถอยู่นะฮะขับรถอยู่ก็ค่อยๆขับขี่แล้วกันนะฮะตอนนี้ที่เชียงใหม่ในเมืองฝนหยุดแล้วนะฮะแต่ว่ารอบนอกเมืองอาจจะตกอยู่เห็นเย็นๆอยู่นะครับแต่ไม่แน่สภาพจะตกอยู่ก็เป็นได้นะครับเนาะพี่ต้นวันนี้จะไปกินหงครับดีเจหงครับนะหงแล้วหรอพี่อ้อมบอกว่าบายบายค่ะดีเจบายบายกันแล้วกันจ้านะแล้วเจอกันใหม่เนาะ5:30 เดี๋ยวปล่อยเพลงให้ฟังยาวละพักเสียงก่อนอยู่กันตั้งแต่2:00ละนะครับอย่างนี้ล่ำลาไปก่อนนะครับอาต้าธีรพัฒน์อยากฟังนะฮะล่ำลาไปก่อนบายบายสวัสดีครับ

ณกำลังฟังสถานีเพลงเพราะฟังสบายแบบต่อเนื่องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเลือกเพลงเพราะกับเราได้ที่0840456862เพลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio

พราะเรารู้ว่าคุณชอบฟังเพลงเพราะอย่างต่อเนื่องเพราะเรารู้ว่าคุณก็ชอบฟังเพลงแบบสบายๆร่วมขอเพลงได้กับเราที่นี่หลังไมค์หรือ SMS ได้0840456862

Radio. คุณกำลังรับฟังช่อง BP Radio ขอเพลงเพราะได้ที่ line ID FM 975

ักทายคุณผู้ฟังด้วยตอนเราก็สู่ช่วงเวลา4ทุ่มกับดีเจวินนะครับเจอคืนนี้หัวใจตรงนี้ไม่หลับจำเนาะมันโดนซ้ำๆนะฮะวันนี้วันจันทร์สิ้นเดือนนะครับ31สิงหาคมครับ2569ในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนวันนี้เลยนะฮะเป็นไงบ้างวันนี้อากาศเย็นชุ่มฉ่ำไหมแต่ละพื้นที่มีฝนฟ้าตกลงมาไหมฮะเห็นหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยนะครับมีอากาศเย็นนะฮะเชียงใหม่นี่อยู่ตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะแต่อากาศเย็นแต่ไปตกนอกเมืองในเมืองนั้นไม่ตกนะไปตกข้างนอกนะไม่รู้ที่อื่นนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรายงานบรรยากาศมาได้ครับกับอากาศในค่ำคืนนี้นะฮะกับที่นี่ BP Radio แล้วก็ทักทายทางบุญทริกด้วย FM 90 MHz นะครับ KSN Radio ครับที่กำลังฟังอยู่นะฮะเห็นตอนนี้ฝนตกในหลายพื้นที่นะนะฮะตั้งแต่ภาคเหนือนี่นะมันเป็นร่องฝนเลยนะตั้งแต่แม่ฮ่องสอนลงไปแม่ฮ่องสอนนะครับลงไปเชียงใหม่นะครับลงไปอะไรอ่ะตากนะครับกำแพงเพชรนะครับลำพูนลำปางเนาะล่องไปเลยนะฮะแต่ในเมืองไม่มีแล้วนะในเมืองไม่มีมันไปมีทางสายใต้ลงไปแล้วนะครับนะอำเภอฮอดนะครับอมก้อยดอยเต่านะลำปางพริกแม่พริกนะเถินนะครับสามเงาจังหวัดตากทุ่งเสลี่ยมสุโขทัยนะฮะสุโขทัยคีมาพิษณุโลกนะครับลงไปพิจิตรลงไปอะไรอ่ะนะหลายจังหวัดเลยนะครับที่ลงไปทางภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ที่เยอะสุดก็จะเป็นส่วนของภาคกลางนะครับที่ตกเยอะเลยโคราชทั้งจังหวัดเลยนะโคราชบุรีรัมย์สุรินทร์นะครับศรีสะเกษลากไปถึงอุบลราชธานีนะฮะตอนนี้ทางเดชอุดมบุญทลิกก็น่าจะตกกันอยู่เพราะในเรดาร์ตรวจอากาศเนี่ยตรวจเจอกลุ่มฝนที่กำลังตกอยู่นะฮะเป็นร่องฝนเลยลากข้ามไปฝั่งปากเซเลยนะฮะปากเซเมืองลาวนะฮะข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ที่เขาบอกว่าร่องฝนนะมาฟังร่องฝนก็คือร่องที่ฝนมันผ่านพอดีช่วงจังหวะที่ลมมันผ่านพอดีเอาพี่ฝนมันผ่านพอดีก็ทำให้เกิดฝนตกอันนี้คือลากยาวนะตั้งแต่เหนือนะจะหลดจนปากเซนะสุดยอดมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าทางอีสานตอนบนไม่มีแล้วเด้ออีสานตอนบนจังหวัดเลยอุดรสกลนครต่างๆนะขอนแก่นต่างๆเบาแล้วนะครับแต่ตั้งแต่ใต้ชัยภูมิลงมาโคราชลงมาบุรีรัมย์เนี่ยเป็นพาดเป็นเส้นเลยนะครับแล้วก็ลากลงมาเลยนะถึงกรุงเทพมหานครนะฮะจันทบุรีนะครับภาคตะวันออกนะฮะก็มันอยู่แถวๆประจวบนะหายไปเลยลงประจวบไปหายไปเลยนะครับเพราะว่ามันคือร่องฝนนะร่องฝนที่ผ่านตรงนี้พอดีนะครับรายงานใบไก่กันมาครับแต่ละพื้นที่สภาพอากาศนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างพี่ฝนบอกว่าทักทายครับชลบุรีฝนรินรินนะฮะขอบคุณที่ทิ้งไปของนกแสกด้วยกันนะฮะทักทายพี่เฟิร์สด้วยกันละกันนะฮะพี่มิกกี้มาหรือยังไม่แน่ใจมาแล้วเนาะฉันต้องคิดถึงเธอแบบใดมายังพี่มิกซ์ทำมาแล้วทักทายด้วยนะครับอ่ะมัดฉากเข้มข้นไปดูในแชทแป๊บหนึ่งนะฮะในแชทก่อนนะมีใครที่ทักทายมาบ้างเอ่ยนะฮะเมื่อกี้พอดีไปไลฟ์มาแล้วนะฮะเดี๋ยวทักทายหลายพื้นที่ที่กำลังฟังกันอยู่นะครับในคืนนี้เลยกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันนะฮะเดี๋ยวก่อนนะในไลฟ์สดมาอย่างเนี้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวเจอคนดูเด้อไลฟ์สดมายังไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราเปิดเพลงก่อนมาเปิดเพลงที่เตรียมไว้ก่อนกันละกันนะครับมาฟังเพลงที่เลือกให้ฟังกันก่อนกันละกัน

0: คือเพลงที่มีชื่อว่าน่ารักนะฮะน่ารักเมื่อเธออยู่ใกล้หวานละไมนะฮะเอามาแล้วนะครับบิ๊กสหกัจจา Hi brother Hi Big สหกัจจา from India สวัสดีป้านกแก้วนะคนเฒ่ามาแล้วนะฮะอ่านบอกเด้อแล้วก็ทักทายฟาร์มไก่มิวสิกนะฮะนกพี่นกแก้วนะฮะ101นะครับมาทักทายด้วยมาคงบอกว่าวันนี้มารอฟังน้องหงร่อนนะฮะวันใหม่มารอฟังน้องหงร่อนนะครับฮะโอ้โหหลังจากที่แมนยู5-2 Ipswich นะครับเด็ดทุกคนแข้งผีตัดเกรดปีศาจแดงหลอนม้าขาวนะฮะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะกลับมาโชว์ฟอร์มสุดโหดหลังเปิดบ้านไล่ถลุงอิปสวิชทาวน์5-2ในเกมอันนี้เกมพรีเมียร์ลีกนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยผลงานของนักเตะปีศาจแดงโดดเด่นทุกคนนะฮะแต่ต้องชื่นชมเป็นพิเศษก็คือบรูโน่แฟนนส์นะครับเพราะซัดแฮตทริกนะฮะและทำหนึ่งแอสซิสต์นะถือเป็นผลงานระดับมาสเตอร์พีชของเจ้าตัวเลยทีเดียวนะครับเพื่อเป็นการฉลองรางวัลแข้งยอดเยี่ยมแห่งปี2026นะฮะจาก PFA อันนี้เป็นข้อมูลนะฮะที่เขาลงเอาไว้นะฮะคุณฟังนะฮะโอ้โหน้องร่อนครับคืนนี้มาช่วยกันเชียร์อิปสวิชกันนะคะ นะดีเจว่าจังหวะมันน่าจะได้มากกว่าเนาะวันนี้เห็นแชร์กันเต็มทีเดียวปรากฏว่าวันนี้ทีมหงแดงน่าจะหายน่าจะวงการไปนานเลยคือน้องหงร้อนจะมาไม่น่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับแม่นกแก้วพี่โบเต้บอกเอาไว้นะฮะจ้าลูกเต้ Hi beautiful ทีมกับกากว่าสั้นเออใช่วันก่อนน้องหงร้อนบอกว่าทีมกากใช่ไหมฮะปะทแรงเนาะทีมกากว่ะอันนี้เดี๋ยวจะพูดนะไม่ได้ไหว้ใครนะความมั่นไงความมั่นนะฮะส่งอะไรมาในลาเอ็ดนะเรามาทักทายกันเด็กใครจะหน้าใหม่นะเดินเชิญได้เลยนะครับ0840456862ครับพี่เหนือเพชรบุรีบอกว่าพรุ่งนี้รวยทุกคนนะครับบ่าย4เราจะรู้ผลแล้วใช่พรุ่งนี้หวยจะออกโปเต้ซื้อ 9.5 รอแล้วนะครับนะพี่โอมาแล้วนะฮะปอลมาสเตอร์ทองเจือมาสเตอร์พีชนะฮะมาสเตอร์พีชทองเจือสวัสดีพี่อลงกรสวัสดีครับดีเจไม่ได้ปะกันหลายวันไปไหนมาพี่วันนี้อาจจะฝากรบกวนดีเจนะครับมี2ซิงเกิลเปิดใน YouTube ได้แล้วนะฮะวันนี้ขอให้เปิดเพลงอ๋อนะฮะได้เลยพี่แล้วพี่หายอลงกรหายไปไหนมาพี่อลงกรที่ว่าลูกสาวเป็นนักดนตรีไงจำได้มั้ยเดี๋ยวจะเปิดให้รอสักครู่ก่อนเนาะพี่เคเพชรบอกว่าดีเจครับหงร่อนมาไหมครับขอเพลงเธอผู้ไม่แพ้ของเบิร์ดธงชัยให้กันละกันเห็นไหมพี่เคเพชรนี่เขาเป็น FC นะ FC นะให้กำลังใจเสมอพี่โอเนาะพี่โอว่าแชมป์ไร้พ่ายครับดีเจนะฮะแชมป์ไร้พ่ายเลยครับเอามาเปิดเพลงกันดีกว่าในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวระหว่างรอสายเข้ามาอาจุนจ้านทักทายมาใครรวยใครรวยครับฮะบอกมาเดี๋ยวนี้เอามาเปิดเพลงกันก่อนมาเมื่อกี้พี่มิกอยากฟังเพลงฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนละฮะเดี๋ยวจะขอเสิร์ฟเพลงก่อนนะนะฮะใครจะหน้าไมค์ทักทายกันได้นะครับพมุนทริกด้วย4ทุ่มกับอีก14นาทีนะครับมาอิงวรันธรเพลงใสๆเพลงใสๆสักเพลงแล้วกันช่วงนี้นะครับใสๆวัยรุ่นชอบในช่วงนี้นะอามาคุงมาแล้วว่ะรับสายมงคลไหมวันนี้เข้าสายหน้าไมค์มาสายแรกเลยเดี๋ยวอามารับสายก่อนมารับสายหน้าไมค์มาสวัสดีครับฮัลโหล
1: สวัสดีครับ
0: ทีมกากๆไหมครับ
1: ก็ธรรมดาแหละครับทีมคุณพ่อชั้นนำ
0: จากไหนอ๋อ
1: ท
0: ี
1: มคุณพ่อชั้นนำพี่วินพี่ตูนบอดี้แสลมนี่คือเขาเคยจัดกิจกรรม9คนละ9ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: แต่อย่างของแดงลิเวอร์พูลนี่ก็เขาเก้าทีแต้มนะ
0: อ้าก้าทีละแต้มเออทำไมเป็นงั้นน่ะ
1: เออเอ้าก็ผมเปรียบเทียบให้ฟังไงว่าเออว่าพี่ตูนก็เป็น9คนละ9ไงส่วนของแดงลิเวอร์พูลเขา9ทีละแต้ม
0: อ๋อเหรอเออเอ้าตังหมดตัดไปเฉยเลยนะตังหมดแน่ๆสงสัยใหญ่เนี่ยมากคุ้มนะฮะเอามานะฮะเดี๋ยวใครจะหน้าใหม่นะฮะทักทายกันได้นะครับเนาะนะฮะหน้าใหม่มาทักทายกันได้นะฮะ0840456862นะฮะฮัลโหล123
1: ฮัลโหลฮัลโหลผมไปกดหูฟัง
0: บางสายอ๋อมาต่างหมดนะฮะอ่ะเมื่อกี้พูดถึงเลยนะแชร์9คนละแต้มคนละแต้ม9คนละแต้ม
1: ใช่9คนละ9มันของพี่ตูนมาริสแลมส่วน9คนละส่วน9คนส่วน9เพียร์แต้มเป็นของเวียครูเขา
0: ทำไมไม่ไปหลายๆแต้มอ่ะฮะเพราะอะไรอ่ะ
1: เขาชอบแบบนี้เปล่า
0: อ๋อเหรอ
1: เขาเคยบอกหน้าไม้ใช่ไหมว่าเขาจะแชมป์ในผ้าใช่ไหม
0: อ่า
1: พิมพ์ลีกเตะ38นัดถ้าสมมติถ้าเสมอ38นัดก็มี38แต้มก็เขาต้องการแชมป์ในผ้าอย่างนี้ก็ไรผ้าก็คือเสมอทุกนัดไปเลย
0: จะดีเหรอครับแบบนี
1: ้มันไม่ดีหรอก38แต้มเผลอน่าจะจบอันดับ8อันดับ9เนี่ย
0: จริงเหรอทำไมอยู่ไกลจังเลยฮะโ
1: อ
0: ้มาคงมาเอาตำนานผมไปคุมจนทีมเล่นดีเลยนะซาบีบอนโซ
1: ใช่แล้วครับซาบีบอนโซก็ถือว่าคุมทีมดีนะคือว่าต่างจากซีซั่นที่แล้วเยอะเลยเพราะว่าเข้ามาเปลี่ยนเกมจากการต่อบอลสั้นๆเป็นบอลยาวดีขึ้นแต่ก็ยังต้องมีปรับแก้กองหลังหน่อยเพราะว่ามันเสียง่ายเกินไปเพราะว่ามันกองหลังกองกลางนี่ก็คือแบบต้องปรับจูนใหม
0: ่
1: แต่กองหน้านี่คือทุกอย่างโอเคแล้ว
0: จะดูออกเลยใช่ไหม
1: โอเคแล้วครับผม
0: เยี่ยมนะฮะถือว่าโอเคเนาะทีมหมด
1: โอเคครับขอเพลงหน่อยครับ
0: เพลงอะไรครับ
1: ขอเป็นเพลงภาพจำของเอ็มอัจฉริย์หนึ่งเพลงครับแล้วก็คนแพ้ที่มีน้ำตาของพี่ใบทองชัยฝากให้ของรันกันนะครับ
0: โอ้โหภาพจำกับคนแพ้ที่มีน้ำตาเนาะ
1: ภาพจำของเอ็มอัจฉริย์นะครับไม่ใช่ของป๊อปปองครู
0: โอเคแล้วก็คนแพ้นะครับแล้วจริงๆแล้วมักคุงเชียร์ทีมหน่อยนะ
1: เชลซีครับผม
0: ขอเฉียวมาวิเคราะห์หน่อยเน
1: า
0: ะโอเคขอบคุณมาก
1: ทิ้งชาไปนะครับก้าวไปจะแต้มนะครับก้าวเทียร์ต่อไปเยอะๆช้า
0: จะไม่เวิร์กแล้วจะไม่แปลกๆเนาะปอลอก้าวทีละแต้มนะฮะ
1: ใช่ปอลอเขาส่งข้อความมาแชทอยู่บอกสิทุ่มกินแล้วโทรหน้าไมค์เราฟังเสียง
0: โอเคขอบคุณมากนะครับ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับมาคงนี่นะแก้วทีละแต้มว่ะไปทีละแต้มว่ะทักทายวิสุทธิพงศ์ด้วยกันละกันนะครับขอเพลงหน่อยฮะชีวิตนี้ใช่นี่อย่างเดียวนะฮะทักทายเลยนะครับใครจะน่ามาทักทายกันได้นะครับในช่วงเวลาของ4ทุ่มครึ่งแล้วก็ช่วงที่จะพูดก็สามารถโทรได้เลยนะครับอิงวรันธรครับฉันต้องคิดถึง

แล้วนะฮะจบไปกับเพลงนี้นะครับเพลงที่มีชื่อว่าฉันต้องคิดถึงเธอแบบไหนคิดแบบไหนนะฮะใครจะได้มาทักทายกันได้เลยกันละกันเดี๋ยวหาเพลงให้ฟังนะครับน้องร้อนมาแล้วบอกว่าเชลซีได้ดีเพราะซาบีบรอนโซนะจำไว้โอ้ห่งร้อนมาแล้วนะครับมาปุ๊บก็ฟาดพวกเลยเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้จะมีเพลงใหม่นะฮะของน้องๆวง Not Fake นะครับที่วันนี้ฝากมาให้ฟังกันเป็นซิงเกิลใหม่นะครับที่เพิ่งปล่อยออกมานะฮะทำกันเองแล้วก็เขาเรียกว่าปล่อยลง YouTube ไปแล้วนะฮะบอกว่าน่าจะถูกใจกันเดี๋ยวเรามาฟังแล้วก็เดี๋ยวเรามาคอมเมนต์กันดูว่าเป็นไงบ้างนะพี่น้องเมื่อกี้พี่ลงก่อนก็ฝากมาแล้วนะครับเนาะสักครู่ก็แล้วกันสักครู่เลยนะฮะ Not Fake Band นะครับสักครู่เดียวนะฝากคอมเมนต์มาด้วยสักครู่นะฮะแล้วเปิดเพลงก่อนในเซตที่คุณผู้ฟังส่งมาในเซตแรกนี้นะฮะทักทายหมูอ้อนได้กันละกันจ้ะเมืองการนะครับบอกว่าฝากเพลงเข้ามาด้วยนะครับเท่าเดิมเนาะพี่มิววันนี้เช็คครับเมื่อกี้เพลงของอิงวันทอนเนี่ยซาวดนตรีทำนองเหมือนเพลงยุค80เลยเขายังจะทำให้มันดูเก่าๆไงไม่ให้มันดูมันใหม่กันไปซาวจะแบบเหมือนเกมสมัยก่อนนี่เนาะทักทายพี่สน S99 ด้วยกันละกันครับพี่สนครับวันนี้มี S9 มาให้เห็นบอกว่าเตรียมตัวจะไปชงชิ่งใช่ป่ะเนี่ยพี่อลงกรส่งภาพน้องNot Fake Bandมาให้ดูเดี๋ยวสักครู่จะเปิดให้ฟังแล้วมาคอมเมนต์เตอร์กันสักครู่นะครับ

ชื่อเพลงว่าเท่าเดิมครับงานจากลาบานูนนะครับนี่หลายคนชอบเพลงนี้นะครับฝากมาเปิดให้ฟังเลยละกันในชั่วโมงนี้กับที่นี่ BP Radio นะฮะเพิ่มเติมเพลงได้นะครับอย่าหาเพลงพร้อยส่งให้ฟังกันเนาะ0840456862นะครับอย่าลืมฝากโดเนทด้วยดีเจวินนะครับเบอร์เดิมเลย0840456862ฝากโดเนทมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะได้หาเพลงพร้อยเสิร์ฟให้ฟังกันนะครับเนาะมีแต่คนถามมาหงร่อนนะฮะวันนี้น้องหงร่อนนะฮะฟาดงงฟาดงาวันนี้แหมพี่สนว่าดีใจครับวันนี้กินเป็นน้ำเปล่านะฮะไม่ได้กินเหล้านะฮะนี่น้ำเปล่าก็กระแทกแรงๆได้นะหงร่อนนะไหนขอฟังเสียงน้ำเปล่าหน่อยสิฮะเอ๊ะเสียงมันจะมาป่ะอ๋อยังแป๊บนึงนะดีใจขอตั้งค่าแป๊บนึงนะพี่อ่ะมามีสายไหมได้มีสายจะเปิดเพลงไปเรื่อยๆนะนะครับวันใหม่จุนจ้านนะฟาร์มไก่ลงมาทักทายกันได้นะฮะมีเพลงที่ฝากมาในค่ำคืนนี้เดี๋ยวเพลงพี่อลงกรด้วยสักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังวันนี้พี่อลงกรเขาฝากเพลงน้องๆ Not Fake Band มาเดี๋ยวจะขอเตรียมเพลงแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดให้ฟังจะได้รู้ว่าเพลงของเด็กๆเป็นไงบ้างนะครับมาคนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาเพลงนี้ฝากน้องหงร้อนด้วยนะครับจากมาคุงนะมคมาคุงนะ

0: คนแพ้ที่ไม่มีน้ำตาแล้วเนี่ยนะฮะลงมาซื้อไฮกันช่วงนี้กันแล้วกันนะฮะมากับเพลงที่คุณฟังอยากฟังกันตอนนี้4:33 นะมาใครจะทักทายอะไรก็มาซื้อไฮจากหน้าไมค์ได้เลยนะฮะดิว888นะฮะออยลี่มายังออยลี่มายังจออแจจอแอมอแต่ละคนนี่นะสลับแอคเคาท์ไปเรื่อยๆนะฮะพวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวพี่อลงกรวันที่เจอครับเรียนเชิญมาจะเจอกันนะครับกับงานนี้เลยนะฮะพี่เป้วงใหม่จะมาด้วยนะครับ5 กันยายนนี้ครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปรับสายก่อนเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะนะครับมารับสายหน้าใหม่กันก่อนกันละกันครับมาเลยจ้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของเรารายงานตัวค่ะ
0: เสียงแจ่มมาเลยครับว่าอย่างไรฮะ
1: พี่สนคะรู้หน้าที่นะคะขอแรงๆเน้นๆชัดๆ1 แก้วก่อนเลยนะคะ
0: จ้ะ
1: พี่วินคะ
0: ว่า
1: หงแดงลิเวอร์พูลอะค่ะทีมชั้นนำแห่งกองอังกฤษ
0: ครับ
1: ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังเหมือนเดิมนะคะพี่วิน
0: จ้ะ
1: ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะย้ำนะคะยังไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะ
0: ยังไม่เคยเลยฮะ
1: ไม่เหมือนบางทีมนะคะพี่วิน
0: ทำไมล่ะครับ
1: แพ้ตั้งแต่เกมแรกนัดแรกเลยค่ะ
0: โอ้โห
1: พูดลอยๆนะคะไม่ได้พลาดพิงใคร
0: พูดชื่อทีมเลยก็ได้นะครับ
1: พูดชื่อทีมไม่ได้ค่ะเพราะว่าพูดลอยๆไม่ได้พลาดพิงใครค่ะพี่วิน
0: เดี๋ยวโดนฟาดเนาะ
1: แต่ว่าขอร้องเพลงสักท่อนนะคะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: ก็เรานั่นเหมือนคนและฉันจะทำเช่นไรให้มองเห็นกัน
0: อุ้ยคนละชั้นครับ
1: ใช่ค่ะหงแดงยังไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะพี่วิน
0: เอาเนี่ย
1: คืนนี้ขอเพลงด้วยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
1: เพลงคนละชั้นนี่แหละค่ะของเจ้านายนะคะ
0: มันดีที่สุดมันเหมาะที่สุดแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะจะบอกว่าเชลซีอะค่ะได้ดีเพราะชาบีอลอนโซนะคะพี่วิน
0: หรอฮะคนนี้คนเดียว
1: ใช่ค่ะปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: โอเคเลยครับ
1: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังเพลงนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับนี่เป็นไงล่ะฮะปอลอมันคนละชั้นกันนะมาคงเธอกับฉันมันคนละชั้นมันคนละชั้นกันเลยถึงขั้นร้องเพลงออกอักหน้าใหม่เลยทีเดียวเห็นป่ะเออนะฮะพี่โอครับคนละชั้นเลยฮะมาคนละชั้นกันเลยทีเดียวนะฮะพี่สดเอริก้าบอกว่าเดี๋ยวสักครู่ครับรอให้เจเปิดแก้วก่อนรอแป๊บหนึ่งนะฮะนะครับทักทายพี่เพชรด้วยกันเลยกันมาทักทายกันคือมีสายไหมละสายนี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับในส่วนของบอลนะเนี่ยนะครับมาคุณบอกว่าดีเจครับฝ่ายอีกรอบหนึ่งแก้วทีละแต้มอยู่เฉยๆครับเงียบๆนั้นนะแก้วทีละแต้มอยู่เฉยๆครับเงียบๆนะฮะมาแล้วสายมั่นหน้าอีกหนึ่งสายอยากจะมั่นกับชาวบ้านเขาไม่คุยไม่รู้เรื่องหรอกนะฮะจะมั่นกับเขานะฮะอย่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะสวัสดี
2: สวัสดีครับดีเจวิน
0: ว่ายังไง
2: ขอเพลงเลยครับ
0: เพลงอะไรเหร
2: อคนใหม่ครับมิสเตอร์ทีม
0: ได้เดี๋ยวเปิดให้ครับโอเคนะฝนตกไหม
2: ไม่ค่อยตกเลยครับ
0: เย็นมากกันนะ
2: ก็นิดหน่อยครับแต่ว่าเมื่อวานนี่ตกหลายอย่าง
0: ตกเยอะเลยนะ
2: ผมไปเซเว่นแล้วกลับมาไม่ได้ต้องตื่นอยู่ที่เซเว่นนะกลับพอที่ทำงานไม่ได้
0: จะทำไมไม่อยู่กับที่จะไปมาทำไม
2: ผมซื้อของมากินบ้างดีครับ
0: หรอนึกว่าจะไปกินอะไรแล้ว
2: ก็กินแกงง่วงกินซื้อกาแฟกินแกงง่วงเลย
0: โอเคเดี๋ยวเปิดให้นะ
2: ครับผมครับ
0: โอเคสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับมีสายไหมครับถ้ามีสักก็ทักทายมาได้นะเปิดให้ฟังกันในคืนนี้เลยนะครับกับคืนวันสบายๆนะจ๊ะ0840456862นะครับทักทายพี่เพชรได้แล้วกันฮะทักทายครับไปร้านไก่ทอดสันคือมาเพิ่งกลับมาแล้วพี่โอ้โหนะฮะพี่เพชรทันได้ฟังเสียงน้องของร้อนเมื่อกี้ไหมฮะพี่เพชรนี่เป็น FC ช่วงเวลากลางวันนะฮะนี่ส่งอันนี้มาให้ดูนะเป็นคลิปฟุตบอลนะฮะว่ากันไปนะครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงต่อดีกว่าเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะฮะ5 กันยายนนี้นะครับ Made in นะครับ72สุพรรณบุรีเฟสติวัลครับพบกันนะครับนี่เขามีงานต่างๆกิจกรรมมากมายนะมีการแสดงเยาวชนคนสุพรรณดีเด่นมีวงเฟรนมาด้วยแล้วก็มีวง Not Fake Band เดี๋ยววันนี้จะเปิดเพลงของ Not Fake Band ให้ฟังนะเป็นเพลงของน้อง กลุ่ม Gen Z Gen Z Gen Beta Alpha นะครับที่จะมาร้องเพลงนะครับบ้านเรามีดีเนาะมีเป้วงไม้มานะฮะเดี๋ยวจะให้ฟังเพลงแล้วก็เดี๋ยวมาวิเคราะห์กันนะครับเนาะว่าเพลงเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนเมื่อกี้เราฟังเลยนะฟังเพลงเธอผู้แพ้ฟังเพลงคนแพ้ที่มีน้ำตามีคนว่าดีใจครับขอฝากพี่เบิร์ด1เพลงได้ไหมเธอผู้ไม่แพ้อันนี้ขอไว้จากพี่เขียวเพชรนะฮะผมว่าขอเพลงพี่เบิร์ดเก่าๆเอสลูก901เพลงผมร่อนผู้ไม่แพ้ผมขอเพลงเธอผู้ไม่แพ้พี่เบิร์ดให้เลยจัดไปเลยกันละกันครับนะฮะ
3: ในชีวิตของคนทุกคน
0: พี่เพชรได้รองเท้ามาแล้วนะ

0: ส่งกำลังใจให้ด้วยกันละกันเธอผู้ไม่แพ้นะฮะแหมคนเราเนี่ยบางครั้งบางทีเนาะใจก็อย่าไปแพ้แล้วกันนะฮะสำคัญที่สุดเลยนะครับเอาละครับช่วงนี้เติมเพลงเข้ามา4:43 PMนะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเพลงที่คุณผู้ฟังส่งมาในคืนนี้นะฮะพี่เหนือราชบุรีบอกว่าดีเจครับพรุ่งนี้จะรวยนะครับดีเจต้องให้อย่าลืมเปิดเพลงให้ด้วยเรื่องของวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้รวยแน่พี่เหนือนะฮะรอติดตามเลยกันนะครับมีสายเข้ามาละสายจริงๆกลางคืนมันจะมีไม่กี่สายที่เข้ามาสายหน้าไมค์มาบ่อยๆนะฮะเหมือนสายนี้ที่เขารอเข้าสายตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วินขอร้องเพลงหน้าใหม่ได้ไหมครับสักท่อนสักท่อนเพราะสักท่อนหนึ่ง
0: ได้สิขอรับ
1: พี่ไข่มันหนกเสียงเพราะอยู่นะ
0: ถ้
1: าร้องทั้งเพลงว่าจะแจ่มกว่านี้เลยนะ
0: ท่อนเดียวกันมีสายเข้ามาละสายจริงๆกลางคืนมันจะมีไม่กี่สายที่เข้ามาสายหน้าใหม่มาบ่อยๆนะฮะเหมือนสายนี้ที่เขารอเข้าสายตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่วิน

0: เพลงหน้าใหม่จีบหญิงคนหนึ่งชื่อออนศรีอ
1: ่ะจริงเหรอฮะเรียบร้อยมีผัวใหม่เลยทันทีนะครับ
0: มีผัวใหม่แฟนใหม่เธอหน้าตาคุ้นจังเลยอ่ะอยู่ข้างบ้านนั่นแหละ
1: อยู่ใกล้ๆกัน
0: ใช่แล้วก็เนี่ยใครนะพี่แชมป์ที่เขาซื้อโทรมาอะไรล่ะที่บอกว่าไปเซเว่นแล้วกลับบ้านไม่ทันซื้อของไม่ใช่อะไรวิน
1: ทำไม
0: เขาไปติดอยู่เซเว่นเซเว่นมีช้างเผือกเยอะเซเว่นชอบมีพนักงานสาวๆสวยๆเยอะ
1: อ๋อคนละตาดี
0: ข้อห้าเลยฝนตกฝนตกแล้วนะจริงๆช่วงกันฝนก็มีอยู่ใต้บ่อใส่ก็กลับบ้านได้แล้ว ติดเพราะว่าพนักงานฝึกหัดเซเว่นส่วนมากจะเอาเด็กม.ปลายมาไง
1: อ๋อเหรอ
0: ไม่ใช่จะเขาเรียกว่าบางเซเว่นนี่แบบเรียกช้างเผือกเลยโอ้โหแบบ
1: ซ่อนอยู่ภายใน
0: ไปรุ่นเลยเซเว่นนี่มีช้างเผือกมาเว้ยไอ้พวกผมก็เหมือนกันพวกผมก็เหมือนกันเนี่ยแชมป์ก็เป็นเหมือนกันอย่างนั้นแหละอ้างฝนตกฝนตกนู่นนี่นั่นไม่จริงหรอก
1: ดูออกเนาะ
0: แต่เมื่อกี้เขาร้องเพลงแบบมันน้ำมันหนอกมันน้ำมันหนอกมากเลยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แดงผู้ไม่แพ้นะ
1: ใช่ใช่ฮะ
0: แต่เนี่ยสาวในคลื่นหายไปไหนกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเด็กดื้อก็ไม่มา
1: สาระ
0: ม
1: า
0: ตาตานก็ไม่เห็น
1: สาระมาแล้วสาระมาแล้วดื้อมาแล้ว
0: ตาตานก็ไม่เห็นบีบีก็ไม่เจอ
1: เขาซ่อนซุ่มอยู่พี่เขาซุ่มอยู่
0: ออนสีนี่ไม่ต้องห่วงเลยผัวกกอย่างเดียวเลย
1: ถูกต้อง
0: จะมีผัวเป็นตัวเป็นตอนนี่นะไม่ค่อยจะมาเจอกันเลยนะ
1: วันเสาร์ที่ผ่านมาส่งภาพไปกินหมูกระทะมาก ินหมูกระทะมาสองคน
0: หมูกระทะหมูกระทะกับลิเจนซี่น
1: ั่
0: นตามสไตล์เขาแหละ
1: คนมีความสุขพี
0: ่ตอนนั้นกำลังเห่อเลยนะตอนนั้นหูแหมเตรียมสปายว่าให้อย่างละลังเลยนะจะมาพอให้โลเคชั่นปุ๊บให้เบอร์ปุ๊บโทรไปไม่รับผมจำได้ตอนนั้นผมต้องโทรบอกพี่วินนะไม่ค่อยรับสายเลยพี่วินช่วยผมหน่อยจนตอนนั้นนะบอกลำใหญ่ที่ชอบพี่เสกร่อนแข่งปากเก่งเชลินเก่งเขาไม่ชอบเขาชอบพวกลิซี่ยกสูงๆแบบว่าผมพูดเก่งไงเขาชอบคนพูดเก่งประมาณนี้เขาชอบ
1: คนร้องเพลง
0: ไม่ค่อยพูดอ่ะ
1: พี่อ่องเขาร้องเพลงเก่งเด้อร้องเพลงเก่งนะคนนั้นนะ
0: เออใช่แล้วเขาร้องจากเขาเพลงที่เขาร้องมันเพลงแปลกๆนะไม่มีใครเคยฟังอ่ะ
1: ร้
0: องเองก็เพราะว่าคนอื่นก็ไม่ร้องกัน
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ไม่ร้องเก่งที่ไหนไม่มีหรอกร้องที่ไหนออนสีร้องเก่งไว
1: ร้องยังไงไม่รู้เนาะ
0: เออแต่เด็กได้มาแล้วเหรอคร
1: ับมาแล้ว
0: นั่นแหละผมกลัวประวัติจะซ้ำรอยหูตอนนั้นนะโทรร้องเพลงหน้าไมค์ขอเพลงให้เติมเงินโทรศัพท์ให้ด้วยตอนไปไม่มีเงินโทรเติมเงินให้ด้วยเรียบร้อยได้ผัวใหม่ข้างๆนั่นแหละผัวใหม่เธอหน้าตาคุ้นกันแต่ก็ดีแล้วนั่นแหละสร้างเนื้อสร้างตัวนั่นแหละสองคนผัวเมียอยู่ใกล้ๆกันนั
1: ่
0: นแหละดีสุ
1: ด
0: ที่แล้วว่ามันอยู่ไกลกันมันดูแลกันยากรักแท้มันแท้ใกล้ชิดด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่อยู่ใกล้เนาะ
0: จะส่งให้จะส่งเลคชั่นโลเคชั่นแล้วก็ส่งเบอร์ให้เด็กด้วยก็กลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย
1: อยู่คนเดียว
0: ตัวเจ็บ
1: อยู่คนเดียวเถอะ
0: ใช่พี่เสกตัวเจ็บค่ะขอเพลงให้สาวแล้วกันวันนี้
1: เพลงอะไรละ
0: เดี๋ยวได้ให้ใครบ้างนะให้บีบีให้ซาตานให้เด็กเด้อให้น้องหงร่อนแล้วก็ให้ออนสีแล้วก็ให้เอเชียโอ้ให้ครบเลย
1: ไ
0: ม่แต่ไม่หงร่อนไม่ของร่อนยังอยู่ของร่อนยังมันน้ำมันหนกมันน้ำมันนมอยู่ยังโทรมาอยู่ ขอเพลงแผ่วปลาย
1: โอ้โหได้เลย
0: ขอบน้ำใจยิ่งนักขอรับ
1: ขอบน้ำใจขอรับพี่เสกรอดเลยนะปล่อยคุยไปเรื่อยนะปล่อยยาวเลยไม่ต้องไปอะไรนะปล่อยกันไปเรื่อยนะมันจะมาเรื่อยนะสาวอะไรนะเมื่อกี้หมูอ้อนใช่ไหมพิเศษครับพิเศษจะได้คนใหม่แล้วหมูอ้อนนะฮะเป็น FC แฟนรายการคนใหม่เพิ่งแอดไลน์เข้ามากล้าบอกว่าฝากรูปขึ้นหน้าจอด้วยเดี๋ยวสักครู่ดีเจวินขึ้นหน้าจอให้นะฮะนะครับสักครู่ก็แล้วกันนะครับแล้วก็ฝากเพลงเมื่อกี้เปิดไปแล้วเนาะเท่าเดิมเปิดไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะนะฮะอามารับยามาฟังเพลงต่อดีกว่าเมื่อกี้พี่สนวันนี้ใช่ครับฝากหนึ่งแก้วให้น้องหงร่อนหนึ่งแก้วครับมาละนะฮะหนึ่งแก้วครับมา S99นี่นะฮะหนึ่งแก้วครับเติมโซดานะฮะนี่จัดไปนะครับหนึ่งเพลงครับชื่อเพลงว่าภาพจำของเอมอัตพลครับที่เพลงนี้ฝากมาจากในส่วนของมาร์คคุงนะฮะฝากกับหงร่อนเลยกันให้กับทีมคุณภาพชั้นนำจากเกาะอังกฤษเลยกันภาพจำยังชัดเจนแต่ว่าเป็นของเอมอัตพลนะครับเรื่องตัวเลขวันพรุ่งนี้เป็นวัน

่นงานอะไรพี่นะเรื่องตัวเลขของพรุ่งนี้วันเป็นเล่นงานวันเสาร์อยู่ดีๆก็มีคนมาตายหน้ารถผมฮะเกิดอะไรขึ้นพี่อลงกรมีคนมาเสียชีวิตหน้ารถพี่เหรอเขามาให้โชคหรือเปล่าพี่ต้องรีบซื้อหวยนะ

็นเพลงจากเอ็มอรรถพลนะครับชื่อเพลงว่าภาพจำนะฮะภาพจำยังชัดเจนภาพจำยังสวยงามนะครับเพลงนี้ที่ฝากไว้เดี๋ยวไล่เรียงคิวเพลงให้ฟังนะครับนะฮะพี่อลงกรวันพรุ่งนี้เนี่ยหวยจะออกดีเจอยู่ดีก็เกิดอุบัติเหตุมีคนมาเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆรถพี่อลงกรฝากแบ่งปันหน่อยเผื่อว่าเขาอาจจะมาให้หวยก็เป็นได้อยู่ดีก็มาเสียชีวิตในพื้นที่ใกล้เคียงนะฮะป้ายทะเบียนรถนะฮะ1นอหนูคอละครังนะครับ2292โอ้ยนะโปเต้2292นะมี92ไม่มี975นะ12292เผื่อใครจะไปเอาไปซื้อหวยไปแทงหวยนะฮะพรุ่งนี้จะรวยไปด้วยกันนะฮะขอบคุณพี่เอโอพี่สนด้วยกันแล้วกันนะฝากโดเนทให้ดีจีวินด้วยนะครับว้าวว้าวขอบคุณมากเลยฝากใครจะฝากโดเนทมาโดเนทมาได้เลยนะครับผ่านบัญชีพร้อมเพย์นะจ๊ะ0840456862ฝากโดเนทมาได้เลยนะฮะเดี๋ยวจะได้เขาเรียกว่าจะได้มีเพลงดีๆจะได้มีคนมาแกงกันทุกคืนนะฮะอันนี้พี่สนนี่ก็เป็น FC ประจำอยู่แล้วเดี๋ยวอดใจรอพี่สนเราจะได้ไปเที่ยวเมืองฉงชิ่งประเทศจีนละหลังจากที่พลาดมาในปีในช่วงของเดือนไหลเดือนก่อนที่ผ่านมาเดี๋ยวได้ไปเที่ยวละนะฮะนะครับเดี๋ยวเราฟังเพลงต่อมาเดี๋ยวจะให้เด็ดไล่เรียงไปตามคิวเพลงเมื่อกี้มีหลังไมค์ขอเพลงเพิ่มเติมมาด้วยนะครับฝากรักแท้ดูแลไม่ได้เข้ามาด้วยนะฮะเดี๋ยวเปิดให้ฟังสักครู่ก่อนละกันเดี๋ยวว่าก่อนจะเพลงนั้นเดี๋ยวขอเล่นเพลงของพี่ลงกรก่อนมาพี่ลงกรวันนี้เจอครับฝากเพลงน้องวง Not Fake Band วันนี้ฝากมา2เพลงชื่อเพลงว่าเมษายนเดี๋ยวนะทุกคนฟังก่อนนะอันไหนเพลงช้าเพลงไวหรือเอาเพลงช้าก่อนมั้ยเพลงช้าก่อนเนาะชื่อเพลงว่าเหงาเหมือนเดิมนะครับมาลองฟังแล้วก็ลองมาคอมเมนต์เตอร์หน่อยเป็นน้องๆกลุ่ม Gen Z Gen Beta นะครับ Gen มัธยมฮะที่รวมวงกันทำชื่อว่า Not Fake Band มาลองฟังดูครับทั้งเล่นเองกองกีตาร์เบสนักร้องเองที่เคยลงภาพให้ฟังให้ดูจำได้ไหมฮะนั่นแหละนี่ส่งมา2เพลงเงาเหมือนเดิมครับ Not Fake ลองฟังดูเดี๋ยวเรามาคอมเมนเตเตอร์กันนะครับทักทายพี่อันน้อยตัวรายด้วยกันแล้วกันนะฮะ

พลงนี้ดีนะดีมากๆเลยนะดีเลยชื่อเพลงว่าเหงาเหมือนเดิมปรบมือกับน้องๆหน่อยกลุ่ม Gen Z กลุ่มนี้ Gen Z กลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มเบต้ากลุ่มนี้นะครับพี่โอ๋ว่านึกถึงวงดนตรีสมัยก่อนนึกถึงบูโดกันนึกถึงวงพิงค์นึกถึงวงเซนยูริต้าสมัยก่อนใช่ไหมฮะเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ก่อนชอบเสียงชอบเสียงมีความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่เหมือนไม่ใช่ Gen Z Gen Z ร้องเลยมีความรู้สึกว่านี่เหมือนเป็น Gen Y ร้องอ่ะเหมือนวงเคลียร์ร้องเนาะเหมือนวงแบบอะไรสักก็ตามแต่ที่แบบเป็นวงดนตรีใหญ่ๆเลยดนตรีก็ดีด้วยนะฮะบนหน้าจอเนี่ย1 2 3 4 5 5คนเนาะน้อง2คนนะครับผู้ชายมีเล่นเบสมีคนเล่นกลองน้องชาย2คนคนนึงเล่นเบสคนนึงกลองนะฮะคนกลางร้องนำน้องเสื้อขาวเนาะร้องนำนะฮะแล้วก็มีเล่นคีย์บอร์ดส่วนลูกสาวของพี่อลงกรเนี่ยคือคนที่ใส่ไทท์คนขวามือนะฮะคนที่สูงกว่าชาวบ้านเขาแล้วนะหุ่นดีๆนั่นนะนั่นคือลูกสาวพี่อลงกรบนหน้าจอ YouTube นะฮะนี่คือน้องๆกลุ่ม Gen Z นะถือว่าดีเลยดีมากๆเลยนะต้องโปรโมทนะเนี่ยต้องได้อยู่ในค่ายใหญ่นะพี่นะถ้าอยู่ในค่ายใหญ่ๆนี่สุดยอดเลยนะฮะเอาจริงๆนะถ้าเราไปเทียบกับเพลง Gen Z ปัจจุบันนี่คือฟังไม่รู้เรื่องเลยที่จะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเด็ก Gen Z เขาอาจจะมีกลุ่มคนของเขาเป็นได้เนาะอย่างล่าสุดที่เมื่อกี้พี่โอส่งอันนี้มาให้ฟังนะ The White Haircut นะอันนี้ขอคอมเมนต์นิดนึงนะฮะเป็นของ Grammy นะค่ายใหญ่นะขอเราจะไปแตะเขาหน่อยเขาร้องเพลงเสียงแปลกๆที่จะเป็นเคยเปิดให้ฟังจำ The White Haircut ได้มั้ยครับเพลงเนี้ย

าจะใช้เสียงแปลกๆในการร้องเพลงเจนซีนะครับหลายๆที่เห็นหลายๆคนแล้วนะฮะเจนซีปัจจุบันเจนแซดปัจจุบันเขาจะใช้เสียงแปลกๆในการร้องนะฮะเหมือนเพลงนี้ที่เจเปิดเหมือนก่อนที่คุณฟังเดือดร้อนกันไงฮะ

เห็นไหมในความชื่นใจในความชื่นใจไม่รู้ว่าจะทำเสียงแปลกไปเพื่ออะไรจะทำเสียงแปลกไปเพื่อนะฮะคือเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันมากเลยนะฮะเจนซีจะมันคือแบบไม่เข้าใจว่าบับบับร้องธรรมดาไม่ได้หรอนะฮะต้องธรรมดาไม่ได้หรือยังไงนะฮะแล้วอยู่ในค่ายใหญ่ด้วยนะกัมมี่ด้วยนะค่ายใหญ่ด้วยนะนี่คอมเมนต์แล้วนะไม่ไหวแต่ว่าอันนี้เป็นเจนซีร้องดีบับปรบมือด้วยนะฮะกับน้องๆกลุ่มนี้ไปติดตามได้ใน Facebook นะฮะเดี๋ยวจะแถมให้หนึ่งเพลงนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพนิดนึงใน Facebook อีกรอบด้วยกันนะฮะไหนมาโปรโมทแล้วน้องนี่นี่ Not Fake Band ชื่อ Facebook นะฮะไปกดติดตามเยอะๆหลายคนถามว่าเอ๊ะทำไมวงดังๆในโซเชียลนี่มีคนติดตามเป็นล้านๆทำไมเขามีคนติดตามยอดวิวเยอะจังเลยทำไมเขามีคนติดตามมียอดวิวเยอะจังเลยนะครับเขายิงแอดโฆษณาครับอันนี้ออริจินอลเลยนะผู้ติดตาม480คนแค่นี้เองอันนี้คือของจริงนะฮะที่ไม่ต้องไปยิงแอดใดๆแต่ในส่วนของเพลง Gen Z หรือว่ากลุ่มบางศิลปินที่มีคนติดตามเป็นล้านเนี่ยนะเขายิงแอดโฆษณาเขาใช้การโปรโมททาง Facebook ทาง TikTok ต่างๆคือใช้บอทในการยิงนะฮะผู้ติดตาม5ล้าน3แสนคนเงี้ยผู้ติดตาม 5.6K นะผู้ติดตาม 18.7K อย่างเงี้ยบอททั้งนั้นนะบอททั้งนั้นน่ะก็เรียกว่าใช้เขาเรียกว่าสร้างภาพให้มันดูสวยงามนะฮะไปกดติดตามน้องๆได้นะครับชื่อเพลงชื่อวงว่า Not Fake Band นะครับนะ NOTFAKE Band นะ BND ที่แปลวงดนตรีนะเห็นไหมภาพสวยเนาะมีภาพกิจกรรมที่ลงเอาไว้เห็นไหมเนี่ยที่ไปเล่นกันเห็นป่ะเนี่ยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่ไปดูกันนะฮะแถมอีกหนึ่งเพลงแล้วกันนะร็อกๆนะฮะมาจากวงเดียวกันครับ

0: ชื่อเพลงว่าเมษายนนะเรานัดกันปลายขอบฟ้านะครับปรบมือกับน้องๆกันไปด้วยกันละกันนะอันนี้โปรโมทให้น้องพอดีคุณพ่อฟังอยู่นะจ๊ะส่งมานะครับพิเศษก็บอกว่าดีเจชอบมากเลยชอบเสียงนะฮะร้องชัดดีแล้วก็มีความแบบหนักแน่นกรนตรีนะพี่โอ้เนาะหนักแน่นกรนตรีนะพิเศษมีความแบบดนตรีมันหนักๆเลยไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝีมือของ Gen Z Gen Z หรือว่า Gen Beta นะครับเอาล่ะครับให้ฟัง2เพลงแล้วกันพอดีว่าคุณเพียรลงกรเขาบอกว่าไม่ได้เจอกันนานนะฮะก็เลยฝากทักทายมานะฮะพิเศษจำหน้าไม่เหรอมาอันนะพิเศษบอกว่าโอเคครับฝากบอกเลยว่าชอบมากชอบเสียงนะฮะพี่ลงกรวันนี้ใจครับวันก่อนมีโอกาสได้เจอวง Yesterday ด้วยนะพี่ตูนวง Yesterday นะครับนะฮะครูลูกสาวนะฮะนะครับไปเจอนะเรียกว่าไปเจอกลุ่ม Yesterday ด้วยนะได้เจอกระทบไหลกับนักร้องดังนะเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์นะฮะมีสายเข้ามาทักทายหน้าไมค์ดีกว่าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ทำให้เสียงดูตื่นเต้นถึงมันเพิ่งตื่นไงล่ะครับพี่เ
1: อครับผม
0: ว่าไงครับเมื่อกี้น้องของเรามาแล้วนะ
1: น้องของเรามาแล้วเหรอ
0: มาช้าพี่กว่าจะมาโอ้ยนะ
1: อยากจะบอกว่าสะกดเป็นไหมคำว่าชนะนะ
0: อ๋อก็เป็นอยู่
1: ให้สะกดให้ไหม
0: สะกดยังไงครับ
1: ก็ถ้าเป็นแฟนลิเวอร์พูลสะกดนะโชโนโอสเสมอ
0: ไม่ชนะเป็นเสมอพะงั้น
1: ถึงเขาจะแพ้นัดแรกแต่นัดสองเขาชนะจะเบื่อจะบอกว่าไม่ใช่ไล่ตามตีเสมอเขาต้องสองนัดนะมันจะชนะไหมอ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละสิเขาบอกว่าคนละชั้นนะเขาเป็นคนละชั้นกันนะ
1: มันคนละชั้นเราชั้นบนเขามันชั้นล่าง
0: อัศจรรย์คนละชั้นนะคนดูกลุ่ม
1: เรามันชั้นบนเขามันชั้นล่าง
0: แย่เลยนะ
1: ใช่โอ้จะถามว่าจะชนะกี่โมง
0: นั่นแหละสิน้องของน้องครับชนะกี่โมงครับ
1: โอ้ยเขาแพ้เขาแพ้แต่เขาก็ชนะไม่ใช่เขาว่าไล่ตามตีเสมอเขาจะชนะเมื่อไหร่จะชนะเมื่อไหร่ทีมชั้นนำอ่ะทีมชั้นนำอ่ะจะชนะเมื่อไหร
0: ่จากเกาะอังกฤษเลยนะ
1: วันนี้จะมอบเพลงนี้ให้เลย
0: เพลงอะไรครับ
1: ไม่ไหวบอกไหว
0: ต้องต่อด้วยคนละชั้นเลยนะมันน่าจะเข้ากันได้นะ
1: ใช่ต่อกันไปเลย
0: ได้เลย
1: ทีมเขาไม่ไหวแต่แฟนบอลเขาน่ะมั่นหน้ามากบอกไหว
0: ทีมอาจจะไม่ไหวแล้วแต่แฟนบอลเขาแบบมั่นเหลือเกิน
1: ใช่ครับผม
0: เอฟครับว่าไง
1: เขามานานยังครับ
0: มาได้ประมาณโอ้เป็นเกือบชั่วโมงแล้วเหมือนกัน
1: โอ้ไม่ใช่ไปนอนทำใจแล้วครับอันนี
0: ้มีคนบอกว่ายังไม่เคยแพ้แชมป์รอยพ่ายนะครับ
1: เดี๋ยวแต่ยังไม่เคยแพ้แต่เขาก็ไม่เคยชนะ
0: ยังไงดีเอาไงดีนะเดี๋ยวพอได้ฟังนะครับ
1: โอเคครับผม
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับมวยถูกคู่นะพี่ใหม่กับน้องของร้อนน้องร้อนครับไปตอกเลยนะนี่มิ้นมาแล้วมิ้นชาบูมาแล้วนี่คือตื่นมาเพื่อหน้าใหม่เลยใช่ไหมใช่แล้วมิ้นก็ลิเวอร์พูลเหมือนกันนะฮะพี่เพชรวัดดีใจครับเอฟลิเวอร์พูลเนี่ยคิดถึงยังไม่เคยแพ้แชมป์ไร้พ่ายเลยนะจะบอกให้ฟังไร้พ่ายไม่ใช่ไร้ไพ่พี่เพชรวัดดีใจครับวันนี้ได้รองเท้าคู่ใหม่มาให้กับลูกชายแล้วนะครับขอพรไอ้ไข่ให้พ่อถูกหวยจะได้รองเท้าราคาแพงๆจะได้ค่ารองเท้าคืนเนี่ยพ้องนี่คอยถูกหวยนะพี่นะพี่เพียรนะนะเพียงก่อนวันนี้ใจครับเพิ่มเติมเมื่อกี้ลูกสาวนะฮะที่เล่นเบสเมื่อกี้ได้พี่ตูนนะไม่ใช่บริษัทนะพี่ตูนวง Yesterday มาสอนแบบตัวเลยนะเลยได้ดนตรีลายดนตรีที่แบบหนักแน่นแบบนี้ดีเลยนะครับนะฮะนะครับพี่สนวันนี้ใจครับวันนี้มีลาบครับผมวันนี้มากับใครครับเนี่ยฮะวันนี้ไปซื้อลาบไก่ลาบควายมากินเลยฮะดีเจทักทายด้วยกันละกันนะนี่เซลฟี่มาให้ดูด้วยกันละกันนะฮะพี่สนนะจัดเต็มจัดไปครับนะฮะมาเปิดเพลงต่อดีกว่ามาดีเจขอเป็นชีวิตนี่ก่อนได้ไหมมาชีวิตนี่ก่อนมาชีวิตนี่เสร็จแล้วจะให้ฟังคนละชั้นแล้วก็เอามันต้องต่อกันเนาะคนละชั้นกับไม่ไหวบอกไหวมันต้องต่อกันนะเราจะให้หน้าใหม่ได้ฟังก่อน คนใหม่มิสเตอร์ทีมแผ่วปลายรักแท้ดูแลไม่ได้เดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับคณิตสอนพี่ไม่ใช่คณิตเรียน

ั้นเดี๋ยวขอเปิดหนึ่งเพลงก่อนเดี๋ยวเรามาฟังเพลงของน้องหงร่อนมีคนละชั้นแล้วก็เดี๋ยวให้จะฟังต่อกันไม่ไหวแต่ว่าก่อนจะไปเพลงขอเพลงพี่แชมป์ขึ้นมาก่อนมาเอาคนใหม่ก่อนเอาคนใหม่มาหนึ่งเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวเรามาฟังคู่นี้เขาขิงกันเราจะรีรันเสียงน้องหงร่อนด้วยเดี๋ยวเจขอเลื่อนหาก่อนในยูทูบเมื่อสักครู่นี้นะครับเราจะมารีรันอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะลงมาเซฮายคืนนี้นะครับ

0: จากเป็นเวลาเปลี่ยนจากคนคนเดิมตลอดไปนะครับนี่คือเพลงจากมิสเตอร์ทีมที่ฝากไว้ด้วยกันละกันครับนะฮะมาได้เวลารีรันแล้วจ้ะนะฮะเดี๋ยวจะอ่านชื่อเพลงก่อนเนาะเดี๋ยวจะให้ฟังอันนี้ก่อนคนละชั้นนะฮะน้องหงร้อนเขาขอมาวันนี้พี่เพียนค้าพอดีแบบมันคนละชั้นกันนะฮะวันนี้มีคนฝากคลิปด้วยนะมาคุงเดี๋ยวจะเปิดให้คนละชั้นนะฮะแล้วต่อด้วยไม่ไหวบอกไหวของพี่ใหม่ที่หนึ่งไม่ไหวมีคนบอกว่าดีเจครับขอฝากขอแทรกสักเพลงได้ไหมครับขออนุญาตนะฮะพอดีเมื่อกี้ได้ยินเสียงของร้อนรู้สึกหมั่นไส้อุ้ยหมั่นไส้ว่ะคนใหม่พี่สมพี่โอสวัสดีครับขอเพลงที่หนึ่งไม่ไหวนะครับฝากกับน้องของร้อนนะฮะแล้วฝากบอกน้องของร้อนได้ว่าหมอดูทำนายว่าปีนี้เนี่ยนะฮะสัตว์ปีกจะตุยเยอะมากเลยเอาจริงเหรอฮะสัตว์ปีกจะตุยเยอะเหรอสัตว์ปีกนี่คือยังไงก่อนฮะสัตว์ปีกนี่คือยังไงจะเป็นโควิดหรือจะเป็นไข้หวัดนกไข้หวัดเป็ดไข้หวัดไก่ล่ะฮะนายขอฟังเสียงสัตว์ปีกหน่อยสิฮะ
1: ตอนทีมเราโดนนำผมได้ยินเสียงเป็ดหลุดมาจากล้าว
0: เอ้า
1: แต่ตอนนี้ส่งไปอยู่ใต้ตีนแล้ว
0: เอ้า
1: ครึ่งแรกผมเอาฮาแต่ครึ่งหลังผมเอาจริง
0: นั่น
1: แล้วใครเขาทำกันเตะ2นัดได้2คะแนน ทุกคนผมโคตรเซ็งเลย
0: ทำไมล่ะครับ
1: โดน VR แฮกประตูไป
0: นั่น
1: ผมเกือบได้เกิดฝากขอโทษแฟนแฟนตาซีด้วย
0: นั่น
1: เกือบได้บวกคะแนนแล้วทำไมคุณถึงดีใจท่านี้เพราะรำคาญเสียงเป็ดไงตอนโดนนำเสียงอย่างดังผมเลยจัดแฮททริกซะจากนั้นก็เงียบกริบสงสัยกลับล้าวไปหมดแล้ว
0: กลับล้าวนะ
1: ตอนทีมเราโดนนำผมได้ยินเสียงเป็ดหลุดมาจากล้าว
0: อันนี้แรงมากนะได้ยินเสียงเป็ดหลุดมาจากล้าวนะตายละตายละตายแล้วนะฮะเป็ดมาจากไหนครับเนี่ย คนละชั้นนะครับมาคนละชั้นเจ้านาย ใครส่งคลิปนี้มาเดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวนี้ฮะดีก่อนลืมไปแล้วว่าจะเปิดเสียงน้องของร้อนไม่ใช่เหรอฮะลืมหรือเอาเปิดเสียงน้องร้อนก่อนมาก่อนจะคนละชั้นขอเสียงน้องของร้อนก่อนมาลืมเสียงน้องของร้อนว่ะมาเดี๋ยวน้องนะครับมารับสายหน้าใหม่กันก่อนก็แล้วกันครับมาเลยจ้าสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่วีนน้องของร้อนรายงานตัวค่ะ
0: เสียงแจ่มมาเลยครับว่าอย่างไรฮะ
2: พี่สนคะรู้หน้าที่นะคะขอแรงๆเน้นๆชัดๆหนึ่งแก้วก่อนเลยนะคะ
0: จ้ะ
2: พี่วินคะ
0: ว่า
2: หงแดงลิเวอร์พูลอะค่ะทีมชั้นนำแห่งกองอังกฤษ
0: ครับ
2: ตั้งแต่เปิดฤดูกาลมายังเหมือนเดิมนะคะพี่วิน
0: จ้ะ
2: ยังไม่เคยแพ้ใครเลยนะคะย้ำนะคะยังไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะ
0: ยังไม่เคยเลยฮะ
2: ไม่เหมือนบางทีมนะคะพี่วิน
0: ทำไมล่ะครับ
2: แพ้ตั้งแต่เกมแรกนัดแรกเลยค่ะ
0: โอ้โห
2: พูดลอยๆนะคะไม่ได้พลาดพิงใคร
0: พูดชื่อทีมเลยก็ได้นะครับ
2: พูดชื่อทีมไม่ได้ค่ะเพราะว่าพูดลอยๆไม่ได้พลาดพิงใครค่ะพี่วิน
0: เดี๋ยวโดนฟาดเนาะ
2: แต่ว่าขอร้องเพลงสักท่อนนะคะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
2: ก็เรานั่นมันคนและฉันจะทำเช่นไรให้มองเห็นกัน
0: อุ้ยคนละชั้นครับ
2: ใช่ค่ะหงแดงยังไม่เคยแพ้ใครเลยค่ะพี่วิน
0: เอ้าเนี่ย
2: คืนนี้ขอเพลงด้วยค่ะพี่วิน
0: เพลงอะไรครับ
2: เพลงคนละชั้นนี่แหละค่ะของเจ้านายนะคะ
0: มันดีที่สุดมันเหมาะที่สุดแล้วเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ค่ะจะบอกว่าเชลซีอะค่ะได้ดีเพราะชาบีอลอนโซนะคะพี่วิน
0: หรอฮะคนนี้คนเดียว
2: ใช่ค่ะ ปอลอนะคะลิเวอร์พูลยิ่งใหญ่กว่าค่ะพี่วิน
0: โอเคเลยค่ะ
2: โอเคค่ะเดี๋ยวรอฟังเพลงนะคะ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: คนละชั้นกันนะครับมันคนละชั้นนะน้องร้อนบอกเอาไว้นะครับนะฮะเช้าเสาร์ที่5กันยายนเวลา 14:00 นะครับพรีเมียร์ลีกนะครับนี่ Ipswich Town นะครับแล้วก็ Liverpool FC นะฮะก็จะมีการเจอกันนะฮะติดตามกันได้ใครเป็น FC นะฮะอันนี้ภาพที่ส่งมานะฮะก็มีแฟนรายการเยอะมีพี่เพชรคนนึงพี่เพชรก็เป็น Liverpool เหมือนกันนะฮะพี่โอก็ Liverpool นะฮะอะไรนะมิ้นก็ Liverpool เนาะมีหลายทีมเหมือนกันที่ Liverpool นะฮะก็แล้วแต่นานาจิตตังนะฮะแม่จิตตังนานานี่มิ้นบอกว่าดีเจขาไปโละตู้เสื้อผ้าเก่าเจอมาเสื้อลิเวอร์พูลสีแดง1ตัวใส่ได้ไหมนะเจอนี่เพื่อนซื้อประชดวันเกิดเดี๋ยวอันนี้น่าจะอันนี้ใส่ได้ไหมนะมันเล็กไปไม่ใช่เหรอต้องห่มร่อนใส่ไหมเนี่ยนะ มามันจะได้ขิงต่อเนื่องกันได้มากับเพลงเมื่อกี้ที่ฝากมาบอกดีเจครับฝากเพลงไม่ไหวบอกไหวได้ไหมเอ่ยงั้นไม่ไหวบอกไหวเหรอคะทำไมล่ะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่า
1: ผมได้ยินเสียงเป็ดหลุดมาจากเล้า
0: อ้าวนะฮะตายแล้วเดี๋ยวอย่าแกงสิครับอย่าแกงอ๋อเสื้อแมนยูขออภัยดูจะดูผิดนะเสื้อแมนยูนะฮะไม่ใช่ลิเวอร์พูลมินว่าวันก่อนวันเขาแล้วนะฮะเพื่อนซื้อเสื้อแมนยูให้มันเป็นสีแดงเหมือนกันมาประชดมินนะฮะว่าจะเอาไปทิ้งแล้วค่ะดีเจขาไม่ไหวบอกไหวเลยมาคงว่าดีเจครับถ้าย้อนเวลากลับไปช่วงฤดูกาลที่แล้วถ้าบอร์ดบริหารของหงแดงเลือกปลดอาร์เน่สล็อตไวกว่านี้ไม่แน่วันนี้ซาบีอารอนโซอาจจะได้คุมลิเวอร์พูลก็ได้นะครับดีเจวินมาคุมนะก็อาจเป็นได้นะฮะมาไม่ไหวบอกไหวพี่ใหม่ว่าดีเจวินครับก่อนเปิดเพลงนี้ขอเปิดเสียงเป็ดอีกรอบหนึ่งเลยต้องเปิดตามคำสั่งพี่ใหม่นะฮะเดี๋ยวต่อเดี๋ยวที่1ไม่ไหวแล้วกันนะที่ฝากมาเมื่อกี้พี่สมพรวัดดีเจครับฝากเพลงที่1ไม่ไหวฝากกับน้องหงร่อนแล้วก็ FC ลิเวอร์พูลทุกคนก็แล้วกันนะฮะที่1ไม่ไหวจริงๆไม่ไหวจะเคลียร์ฟังอยู่นะครับที่แถวสนามบินสุวรรณภูมิฝนตกไปโปรยนะครับนะขิงกันสุดฤทธิ์เนาะแต่ละคนเนาะสุดฤทธิ์สุดเดชจริงๆนะเนี่ย

ไม่ไหวบอกไหวนะฮะนี่นี่ฝากมาจากพี่ใหม่นะพี่ใหม่วันที่เจอครับไหวไหมนะต้องต่อด้วยเพลงนี้แล้วล่ะที่หนึ่งไม่ไหวนะฮะมินวันที่เจอครับฝากภาพเสื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขึ้นหน้าจออยู่ YouTube หน่อยพอดีเสื้อผืนนี้เพื่อนซื้อมาให้พอดีแบบไม่ค่อยได้ใช้ก็เลยเอาไว้รองเวลากินข้าวอะฮะเวลากินข้าวเวลากินน้ำมันก็จะเอารองพื้นไว้นะฮะซับน้ำซับข้าวได้ดีมากๆเลยค่ะใช้น้อยใช้ซ้ำเอาไว้รองกินข้าวนี่บอกเลิศเลยโอ้ยมิ้นทำไมมิ้นเป็นคนแรงแบบนี้มิ้นนะเสื้อแมนยูนี่นะ

หนึ่งไม่ไหวครับเพลงนี้จากไอ้น้ำนะครับแหมวันนี้เพลงก็มาคึกคักทีเดียวนะครับทักทายพี่อ้วนโดยกรายการพี่อ้วนรามสูรนะครับ3ล้านนะครับพี่อ้วนแอบมาฟังเหรอทำอะไรอยู่ทำไมหลับดึกจังเลยอากาศเย็นเนาะไม่ใช่แหมอากาศเย็นๆนะครับเพราะฝนมันตกในหลายๆพื้นที่นะครับก็เย็นสบายมีฝากรูปเข้ามา1ภาพนะครับเมื่อกี้เปิดเพลงให้แล้วเรียบร้อยเนาะสำหรับสาวอะไรนะเมื่อกี้ฝากมาอะไรนะเดี๋ยวหมูอ้วนใช่ไหมสาวหมูอ้วนฝากรูปขึ้นมาหน้าจอก็เลยขึ้นให้เลยเรียบร้อยนะฮะใครจะฝากภาพมาก็ฝากมาได้ครับเดี๋ยวลงไว้ให้ใส่โปรแกรมไว้ให้กันเลยกันนะครับเนาะเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันก่อนในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงที่คุณผู้ฟังส่งมากันในช่วงเวลาของภาคค่ำคืนตรงนี้เลยกับเพลงที่อยากฟังกันที่ BP Radio นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยแล้วกันครับให้การดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนในค่ำคืนนี้ครับเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆและเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลยมีหลากหลายโปรโมชั่นเลยนะครับยำปูม้า7ยอดเชียงใหม่ด้วยนะครับรักแท้ดูแลไม่ได้ครับเรื่องของพรุ่งนี้จากต๋องสโลนะครับแถวปลายจากเฟรชเช่นด้วยนกแสกขอบคุณที่ทิ้งไปนะครับเรามีของมาคุงใช่ไหม

ดูแลไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเคลียร์เพลงกันคืนนี้มีหลายเพลงนะครับที่คุณผู้ฟังส่งมาเราฟังไปเลยตอนนี้อุ๊ยเวลาไวนะเนี่ยใกล้จะเข้าเที่ยงคืนแล้วเหมือนกันจะเพิ่งหลับกันนะครับวันนี้เป็นวันสิ้นเดือนของหลายๆคนสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจสิ้นเดือนของหลายๆคนนะฮะเติมเพลงเข้ามาในค่ำคืนนี้กับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังกันกับที่นี่ BP Radio นะครับ5:45 นครับ5:45 ในช่วงเวลานี้เลยนะครับนะแล้วต่อกับเพลงดีกว่านะเขาบอกว่าเรื่องวันพรุ่งนี้เพราะว่าวันพรุ่งนี้จะถูกหวยนะครับมันจะถูกหวยกัน

รื่องของพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้หวยจะออกแล้วไงเป็นเรื่องของพรุ่งนี้นะครับฟังเพลงไปเรื่อยๆช่วงนี้นะครับเมื่อกี้พี่อ้วน3ล้านบอกว่าตอนนี้กำลังทำไส้กรอกอยู่ครับไหนเขาดูหน่อยสิพี่อ้วนพี่อ้วนรามสูตร3ล้านนะครับยังไม่ได้แวะไปสักทีจะอยู่ไม่ไกลนะ3ล้านนี่นะนะฮะ3ล้านที่เชียงใหม่นะฮะเป็นซอย3ล้านก็จะขายไส้กรอกช่วงเวลากลางวันพี่ก็เปิดฟังได้เลยนะช่วงกลางวันช่วงบ่ายหรือช่วงกลางคืนกันแล้วแต่เนาะไส้กรอกอีสานมะคุงเออนะพรุ่งนี้หวยจะออกนะครับพรุ่งนี้คอยจะไปหวยสัญจรที่จังหวัดระยองนะฮะพี่สมัยหรือว่าขอให้ได้ทรัพย์ทุกๆท่านนะครับเอารวยเลยครับพี่ยินดีกันแล้วกันนะฮะขอให้รวยขอให้รวยพรุ่งนี้มาดูหน่อยนะครับว่าพรุ่งนี้หวยสัญจรพรุ่งนี้เขาจะไปออกที่จังหวัดระยองนะพรุ่งนี้เขาจะไปภาคตะวันออกนะฮะนะครับไปดูว่าเลขเด็ดของระยองมีอะไรบ้างนะครับ

ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมเดินทางไปออกรางวัลสัญจรที่จังหวัดระยองครับนอกสถานที่งวดวันที่1นะครับเดือนกันยานะครับสำหรับในส่วนของการฉลองครบรอบ30ปีกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับส่วนของจังหวัดระยองครับเขาบอกว่ามีเลขเด็ดอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับระยองเอามาดูกันดีกว่านะฮะสวิตซ์อะไรนะเดี๋ยวก็ดูก่อนนะผู้ว่าราชการไหมสรุปเลขเด็ดหวยสัญจรระยองวันที่1นะฮะเลขผู้ว่า140612นี่น่าจะเป็นพ.ศ.เกิดนะผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง14เดือน6ปี2512ผู้ว่าอายุ57ปีนะครับแล้วก็ยังมีอะไรอีกนะจวนผู้ว่านะครับเลขที่140นี่คำว่าเลขพวกนี้จะออกนะฮะทะเบียนรถผู้ว่านะครับที่ใช้ปัจจุบันนี้ผู้ว่าระยองนะครับมีเลข6999นะฮะเลข6กับเลข9กลับไปกลับมาและมีเลข959เอาง่ายคือ69กับ59แล้วกันกลับไปกลับมาดูทะเบียนรถของผู้ว่าที่มีการใช้อยู่นะฮะมี3คัน6999 5 6999 959แล้วก็5999เลขผู้ว่าก็จะเลขสวยหน่อยนะฮะส่วนจังหวัดระยองนะครับก็มีตัวเลขที่สำคัญนะฮะเลขอะไรดีอ่ะรหัสโทรศัพท์ไหม038ระยองนะรหัสโทรศัพท์038นะครับสถานที่ออกรางวัลที่สำนักงานตรงนี้จะเป็นเลขที่530/1นะฮะ530/1นี่มันต้องมีสักเลขแหละที่จะออกมาคุงนะฮะที่มันเกี่ยวกับระยองนะฮะไปรษณีย์ของระยองนะครับ21000กับ21150นะครับรหัส038นะครับรหัสโทรศัพท์อาจจะออกก็ได้ก็เป็นได้เพราะว่าเป็นรหัสที่จำง่ายนะครับก็ติดตามดูกันละกันนะโรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยองพรุ่งนี้นะครับประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่เราก็จะได้ดูแล้วว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะฮะนะครับน้องร้อนขอตัวลาตีสวัสดีก่อนนะจ๊ะน้องร้อนไปนอนแล้วนะฮะน้องร้อนเรื่องหวยนี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะฮะเรื่องหวยนี่ไม่สนใจเท่าไหร่ขอเพลงแผ่วปลายหน่อยพิเศษอุตส่าห์ขอมาตั้งแต่ต้นรายการดีเจไม่ยอมเปิดให้ฟังสักทีลีลาจัดนะมามามารักมันแผ่วปลายเมื่อเธอมาทิ้งฉันไปสาวพิจุ๋มมาแล้วจากระยองนะฮะหนุ่มระยองไม่ใช่สิหนุ่มระยองนะฮะสวัสดีครับหัวหน้าวินครับโอ้ยน้อมาตอนกำลังจะอยู่ระยองโว้ยระยองเรื่อยนะพี่จุ๋มลองไปดูนะเผื่อหวยจะออกได้เลขสวยนะถ้าได้เลขสวยแบ่งดีเจด้วยหวยออก52ครับเลขแมนยูครับดีเจเดี๋ยวเรื่องแมนยูลิเวอร์พูลนี่เขาขิงกันจบเมื่อกี้แล้วพี่มาช้านะเขาขิงกันหน้าไมค์สุดเด็ดน้องหงร่อนนะฮะมาร์คคุงนะฮะพี่ใหม่ตบกันไปตบกันมานะครับขิงกันไปขิงกันมานะฮะตั้งแต่เมื่อสักครู่นี้แล้วนะฮะทีมคุณภาพชั้นนำจากอังกฤษตัวนี้น้องหงร่อนไปนอนแล้วนะฮะ

ักมันแผ่วปลายเธอมาทิ้งฉันไปพี่เสกวันนี้เจอครับฝากรับสมัครสาวๆหน่อยตอนนี้พี่เสกกำลังแผ่วปลายนะโดนสาวๆทิ้งนะฮะ นะครับแม่พี่เสกเนี่ยมันเลยวัยแล้วนะฮะเป็นวัยที่บอกว่าชอบพี่เสกได้เห็นเงี้ยตังเยอะนะคุณฟังเชื่อไหมนี่จะขอแอบกระซิบนะแอบกระซิบคำว่าแอบกระซิบนะฮะพี่เสกนี่เคยคุยกับออนสีนะเดี๋ยวคนบอกฮะจริงเหรอจริงออนสีเคยคุยกับพี่เสกได้พักหนึ่งเอาเรื่องมาเปิดเผยแล้วนะฮะนานแล้วนะสักพักหนึ่งนะฮะอย่างที่บอกไปว่าแม่นางออนสีเนี่ยเขาไปทุกคนนะฮะผู้ชายทุกคนที่อยู่ในช่องนางจะไปหมดนะฮะแม้กระทั่งแอดมินคนดังนะมาร์คคงรู้ไหมแอดมินคนดังของใครรู้ไหม SRJป้อ SRJ ก็เคยคุยกับออนสีนะฮะแรงมากนะฮะดีจะนี่รู้ทุกอย่างนะฮะรู้หมดนะฮะรู้ทุกสิ่งรู้ทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับพี่สดยังไม่หลับนะฮะนึกว่าหลับไปแล้วนะฮะโอ้เนี่ยกำลังนั่งดื่มอยู่นะฮะนะครับฟังเพลงกันไปนั่งชิวกันไปนะครับกับเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังคืนนี้นะฮะลงมาเมามอยกันได้เนาะนะฮะนี่ตอนนี้เราค้างเพลงใครนกแสกน้องหนึ่งเพลงเนาะนะครับมีคนถามว่านี่มีเรื่องผีไหมใจเล่าไหมล่ะหรือไม่เล่าหรือเบื่อแล้วหรือยังไงถามมาตอบมาเดี๋ยวจะหาเพลงให้ฟังกันนะฮะมาคุงว่านี่อันนี้เรียกว่ากระซิบเหรอฮะได้ยินกันทั่วประเทศไทยแล้วฮะและต่างประเทศด้วยเขาเรียกว่ากระซิบมาคุงเขาเรียกว่ากระซิบกระซิบกระซิบบอกให้ทุกคนได้รู้ไง ยอมจริงๆคนนี้นะฮะเพลงร็อกหนึ่งเพลงครับจากวงนกแสกครับชื่อเพลงว่าขอบคุณที่ทิ้งไปนะฮะขอบคุณที่ทิ้งกันไปพี่สนว่าวันนี้ฟังเพลงเพลินทีเดียวฟังเพลงเพราะฟังเพลงเพลินเลยนะ

็นเพลงร็อกๆนะฮะจากวงนกแสกชื่อวงนี้แปลกดีเหมือนกันนะฮะจัมเปอร์ว่าดีเจเมินดีเจเมินไม่เปิดเพลงให้นะครับเดี๋ยวเปิดให้นะครับวันนี้ประเด็นดังอีกประเด็นดราม่าในวงการก็คือเรื่องราวของยัดแล้วก็ต้ายัดนะครับซึ่งยังเป็นประเด็นที่หลายคนติดตามดีเจก็ไล่อ่านคอมเมนต์ในโซเชียลนะครับในออนไลน์ต่างๆนะครับนะเดี๋ยวจะสรุปให้ฟังดีกว่าเรื่องราวของประเด็นของต้าและยัดนะซึ่งเป็นประเด็นเฟ่เก่านะซาตานมาละซาตานนะครับพีซีซารีสายนะครับนะอันนี้จะอ่านจากที่อีจันเขาสรุปไว้ให้นะครับเมื่อกี้ก็ดูเหมือนกันแต่ว่าฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่พอจะเข้าใจเอางี้ดีกว่าเรื่องคนสองคนนี้พูดไม่เหมือนกันแต่ว่าพอจะสรุปได้ว่าบริษัทเฟ่เฟ่บริษัทที่เขาทำมาตอนแรกเป็นเฟ่เฟ่ก่อนเนาะแล้วเขายุบบริษัทกลายเป็นชัยอะไรโซโล่นี่ใช่ไหมฮะแล้วไอ้เงินที่เหลือจากส่วนนั้นเนี่ยเขาก็โอนมาเข้ามาสู่บริษัทนี้ต่อและทีนี้มันมีเขาเรียกว่าเป็นภาษีค่าใช้จ่ายนะฮะที่จะต้องมีการจ่ายร่วมกันแต่ว่าปรากฏว่าเงินมันหายคือสรุปก็คือทั้งสองคนก็เอาไปเหมือนกันแต่เอาไปมากเอาไปน้อยนะลองมาฟังนิดหนึ่งนะฮะในสรุปข้อความวันนี้ยัดไปออกรายการโหนกระแสนะแล้วก็พูดอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งนะเขาว่าอย่างนี้แต่ยัดบอกว่าจริงๆแล้วบริษัทนี้นะฮะต้าถือหุ้นเฟสเฟย์อยู่ 98% เลยก็คือเอาง่ายเป็นคนก่อตั้งบริษัทเฟสเฟย์นะก็คือบริษัทที่เขาทำร่วมกันนะ 98% ส่วนยัดถือหุ้นแค่ 1% แค่ 1% นะครับใน 100% แค่ 1% อีก 1% คือเพื่อนถือหุ้นเฟสเฟย์อยู่ก็คือหมายถึงว่าต้าเป็นเจ้าของนะเป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์นะฮะทีนี้ญาตินะพูดในหนกระแสว่าถ้าคุยมีการคุยกับเพื่อนๆว่าเงินเฟสเฟ่เราจะหารเท่ากันนะแต่ย้ำอีกรอบนะว่าต้าเป็นคนถือหุ้น 98% เนี่ยเอาง่ายๆเหมือนเราออกร้านเนี่ยเหมือนเราทำร้านด้วยกันแต่เราลงเงินไป 98% นะฮะเออนะแต่ว่าต้ามด้วยความแบบรักเพื่อนบอกเออเดี๋ยวทั้งเงินเนี่ยเราก็หารกันแล้วกันเท่าๆกันแล้วกันพูดไปแบบนี้นะครับทีนี้อยู่ดีๆประเด็นก็แดงขึ้นมาแล้วมีคนบอกว่าต้าเนี่ยแอบกดเงินของบริษัทออกนะครับเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวนาต้าให้ข้อมูลว่าตอนนั้นพ่อป่วยไม่สบายแล้วก็ต้องใช้เงินก็ต้องกดเงินออกมาประมาณ5เดือนหมดไปประมาณ 200,000 ก็เดือนละประมาณหลายกี่หมื่นนะ 4-5 หมื่นเนาะ 3-4 หมื่นกดไปมันได้ประมาณหมดไปประมาณ 200,000 เองนะครับและเป็นบัญชีของต้าที่มีการโอนเงินจากของบริษัทเนี่ยเข้าสู่บัญชีของตัวเองเพื่อเอาไปใช้นะครับและญาติก็ได้เปิดแชทนะครับว่าต้ายอมรับเองว่าเอาเงินบริษัทไป 260,000 บาทนะจะมาเดี๋ยวจะหามาคืนเพื่อนๆ นะครับนะต้าเลยยืมเงินยัดอีก 300,000 นะแล้วก็เอาไปคืนเพื่อนๆและต้าก็ได้คืนเงินที่ยืมยัดหมดแล้ว 300,000 บาทตรงนั้นแต่ว่าไอ้ 200,000 ที่ว่าเนี่ยยังไม่ได้โอนเข้าเงินเข้าบริษัทอันนี้พอเข้าใจเนาะเงินบริษัทหายไป 200,000 นะครับต้าเป็นคนกดไปเองต้ายอมรับว่าเอาไปใช้จ่ายกับพ่อที่ป่วยอยู่นะฮะส่วนต้าเฟ่โต้กลับว่าจริงๆเนี่ยไอ้เงินที่ตัวเองกดไป 200,000 น่ะตัวเองมีสิทธิ์กดได้เพราะว่าตัวเองถือหุ้นตั้ง 98% ยัดถือหุ้นแค่ 1% นะเหมือนคุณลงทุนทำร้านด้วยกันนะฮะคุณออกไปเราเสียเงินค่าทำหลังคาร้านไป 500,000 น่ะคุณจ่ายไป 490,000 น่ะอีกคนนึงออกแค่หมื่นเดียวอ่ะคุณก็ต้องมีสิทธิ์ในการที่จะเอาหลังคาไปขายหรือปรับปรุงร้านตามสไตล์ของคุณใช่มั้ยฮะอันนี้เราพูดเทียบเนาะนะต้าเฟสเฟก็โต้กลับเลยว่าเป็นเงินตามหุ้นที่ผมถือในตอนแรกนะถ้าผมไม่มีปัญหาเรื่องการเงินพ่อป่วยนะผมก็คงจะไม่กดเงินมาใช้หรอกนะฮะจริงๆก่อนหน้าก็เคยได้เงินอยู่ประมาณ150,000ต่อเดือนแต่วันที่ลำบากนะโดนลดเงินเหลือแค่ 40,000 โดนภาษีไปเหลือแค่ 37,000 แล้วมาเจอปัญหาต่างๆพ่อป่วยก็เลยต้องใช้เงินด่วนเลยต้องไปเอาเงินบริษัทเนี่ยเอามาใช้อันนี้เขาที่เขาพูดในรายการวันนี้นะครับและอีกประเด็นหนึ่งก็คือมีข่าวว่าอันนี้คือเขาก็โต้เถียงกันนะฮะว่าปายัดเนี่ยก็มีการกดเงินบริษัทไปเอาเงินตั้งล้านกว่าบาทไปซื้อรถส่วนตัวไปซื้อรถหรูหราเอาไปใช้นะครับแล้วทีนี้ตัวของทนายหรือว่าเมียของต้าก็โต้ว่าจ่ายแล้วนะถึงแม้ว่าจะเอาเงินของบริษัทไปตั้งล้านกว่าบาทก็จ่ายคืนพี่ต้าแล้วไม่ใช่หรอต้าก็เลยสวนกลับมาบอกว่าเอาเงินไปล้านกว่าบาทและจ่ายคืนให้พี่ล้านกว่าบาทใช่ไหมและสุดท้ายยัดก็มายืมมาไม่ขอยืมคืนมาดึงคืนไปอีก500,000มันเหลือแค่500,000นะตัวเนี้ยเถียงกันไปเถียงกันมาเงินเอาบริษัทไปล้านกว่าบาทแต่ว่าอย่าลืมนะฮะว่าตายัดถือหุ้นแค่ 1% นะครับ 1% แต่มีสิทธิ์เอาเงินไปล้านกว่าบาทเพื่อไปซื้อรถนะมันผิดปกติไหมแต่ยัดเอาไปแค่ 200,000 นะครับเอาไป 200,000 แต่เขาถือหุ้น 98% นะ
ฟังดีๆนะครับแต่ยัดตายัดได้ถือหุ้นแค่ 1% แต่ถือโอกาสเอาเงินไปนะตั้งล้านกว่าบาทแต่เขาอ้างว่าเขาจ่ายคืนกับต้าแล้วแล้วต้าก็สวนกลับมาว่าคืนมาเต็มจำนวนจริงล้านกว่าบาทจริงแต่ว่าสุดท้ายก็มาดึงคืนไปอีก 500,000 เลยแค่ 500,000ก็ยังไม่ได้คืนเลยประมาณนี้นะครับนะก็พยายามเถียงกันไปเถียงกันมานะครับสรุปแล้วมันยังไงดีอะเนี่ยมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาเนาะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเอาง่ายคือต่างฝ่ายต่างดึงเงินบริษัทไปใช้นะต่างดึงเงินบริษัทไปใช้แต่ว่ารู้สึกว่าตัวของตาตายัดเนี่ยจะไม่ยอมรับจะไม่ค่อยยอมรับเอาไปจริงและถือหุ้นน้อยด้วยแต่เอาไปมหาศาลจะเถียงตลอดแต่ต้าเนี่ยเป็นคนที่หัวอ่อนและยอมรับง่ายบอกว่าผมว่าไปเองไปครับ 200,000 เดี๋ยวจะหามาคืนทุกคนนะครับเสียใจต้องใช้เงินด่วนคือเหมือนประมาณว่าเขาเป็นคนหัวอ่อนนะทำอะไรก็ยอมรับความจริงเอาไปเองใช่แล้วถูกแล้วประมาณนี้แต่ตายัดมันเป็นคนที่หัวแข็งแล้วก็ค่อนข้างจะดื้อรั้นแล้วก็ดุดันจะไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆนะฮะทำก็อ้างนั่นอ้างนี่อ่ะคืนแล้วเนี่ยคือประมาณเนี่ยนะแต่ถ้าเราดูตามหุ้นเนี่ยสัดส่วนอย่าลืมนะฮะตา 98% ยัดแค่ 1% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ละนะฮะจะยังไงต่อไปเนาะนะฮะก็มีคนบอกว่าถือหุ้นแค่ 1% แต่อยากได้เงินล้านนะฮะเท่าคนถือหุ้น 98% อันนี้ผิดปกติแล้วอันนี้เราพูดจะไม่ได้เข้าข้างใครนะฮะแล้วก็พูดตามสิ่งที่มันคือนี่จะอ่านตามคอมเมนต์นะ 1%นะฮะก็ต้องได้เท่านั้นเองคุณจะเอาเงินเป็นล้านไปซื้อรถไปซื้อบ้านเพื่อนะฮะ 98% คือเจ้าของแล้วค่ะกรุณาเข้าใจในส่วนนี้ด้วยนะฮะบางคนก็บอกว่าคิดใหม่เลยค่ะ 2% คือเจ้าของส่วน 98% คือลูกจ้าง มีคนแซวนะฮะก็ตามนั้นแหละนะฮะคือยะมันเป็นคนที่ค่อนข้างจะหัวแข็งแล้วเป็นคนที่แบบชอบสั่งนะฮะเป็นเจ้าคนนายคนเนี่ยฉันจะเอาถ้าดูตามคำพูดของเขานะที่เราดีเจดูจากหลายคลิปนะฮะแต่ไม่ค่อยลงทุนเท่าไหร่นะฮะเอาตังไปซื้อรถได้แต่อีกคนก็จะเอาตังไป 200,000 ไปรักษาพ่อไม่ให้เอาไปนะฮะแล้วต้ามันก็เป็นคนหัวอ่อนไงไปยอมรับไงเอาไปเองเงี้ยมันก็ยิ่งเป็นหลักฐานไงคนฉลาดเหมือนยัดมันจะไม่ทิ้งหลักฐานไว้มันจะไม่ทิ้งไลน์ทิ้งแชทอะไรไว้แต่ตาต้าเนี่ยมันเป็นคนที่หัวอ่อนนู้นะฮะคือไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งมันจะกลายมาเป็นหอกมันจะกลายเป็นหลักฐานในการทิ้มตัวเองไงไม่ต้องไปพิมพ์อะไรทิ้งไว้ในแชทเชิดสักอย่างเลยนะฮะสุดท้ายมันจะกลายเป็นหลักฐานในการที่จะทำให้ตัวเองนั้นแย่นะฮะอันนี้ก็ประมาณนี้เนาะนะวันนี้ก็ออกหนกระแสกันไปนะฮะว่ากันไปนะฮะเรื่องนี้เรื่องชาวบ้านนะเนาะเอาละครับตอนนี้เที่ยงคืนวันนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดเพลงต่อมาเดี๋ยวค่อยมาคุยกันเนาะนะฮะตอนนี้เที่ยงคืน10 นาทีวันนี้ไม่มีนักร้องนะเราจะเปิดเพลงกันไปเรื่อยๆเนาะนะครับสบายๆกันนะครับ

ี่คือเพลงที่มีชื่อว่านี่คือเพลงที่มีชื่อว่าอะไรนะลืมชื่อฮิวใจฮิวใจก็คือรักษาใจรักษาใจซึ่งกันและกันนี่เนาะส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันนะครับนะฮะกันถึงประมาณสักเที่ยงคืนที่น้องวันนี้สบายๆฟังเพลงไปเรื่อยๆนะครับเนาะฟังเพลงฟังข่าวกันไปนะฮะมีข่าวอะไรบ้างวันนี้ที่มีการแชร์ในโซเชียลกันนะครับนะฮะเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงร็อกนะฮะสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ยังคงหนักอยู่นะฮะล่าสุดคนร้ายมีการเผารถแบ็คโฮนะฮะริมถนนสาย410ปัตตานีสร้างสถานการณ์ต่อเนื่องโอ้โหยังไม่จบไม่สิ้นกันเรื่องนี้นะฮะยังเป็นปัญหาใหญ่ที่หลายคนติดตามกันนะฮะทนายอาร์มแจงไกลเกลี่ยยัดเคลียร์ต้ายอมต้ายัดเคลียร์กับต้ายัดยอมคืนเงิน19ล้านเตรียมนัดถอนฟ้องทั้งคู่นะฮะทนายอาร์มนะครับทนายของยัดชัยโสโรให้สัมภาษณ์หลังจบรายการนะครับฝ่ายยัดไม่ได้มีเจตนาโกงแต่ตามกฎหมายต้องมีผู้ถือหุ้น3คนนะฮะทนายอาร์มบอกว่าส่วนก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้เนาะนะฮะก็ตามนั่นแหละนะฮะทนายนี่ก็คือทำเองก็ได้ให้ลูกความชนะคดีถึงแม้จะผิดจะถูกแล้วตามแต่ทำทุกอย่างให้มันแบบให้มันถูกอ่ะทนายหนุ่มไม่มาเสียดายวันนี้ก็เลยไม่ได้คุยเรื่องกับทนายหนุ่มพรุ่งนี้ก่อนเราพรุ่งนี้รอความชัดเจนว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับประเด็นนี้เนาะ

ถานการณ์ฝนฟ้าอากาศนะครับพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฉบับที่11นะฮะฝนตกหนักถึงหนักมากนะไปดูข่าวหน่อยครับกรมอุตุมีการประกาศล่าสุดนี้ร่องฝนร่องมรสุมนะครับยังพัดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางด้วยนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายนะครับโดยยังมีฝนฟ้าตกอย่างต่อเนื่องครับ31วันนี้แล้วก็พรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้1กันยายนนะครับจังหวัดที่คาดว่าจะรับนะฮะก็คืออำนาจเจริญและอุบลราชธานีอ้าวอุบลเหรอฮะคืนนี้อุบลน่าจะชุ่มฉ่ำนะครับตอนนี้เชียงใหม่ไม่ตกแล้วนะเชียงใหม่หยุดไปแล้วนะครับมันน่าจะเป็นร่องฝนที่มันผ่านไปแล้วแต่ยังเย็นคืนนี้หนาวเย็นเลยหนาวเย็นเลยนะฮะเดี๋ยวขอดูเรดาร์แป๊บนึงนะครับตอนนี้มีจังหวัดไหนที่ตกบ้างอ๋อนี่ไงอุบลราชธานีก็กำลังกระหน่ำอยู่เหมือนกันนะฮะหลายอำเภอเลยนะฮะฝนตกนะฮะโอ้อย่าข้ามฝั่งไปเลยเอาง่ายตัวเนี้ยร่องฝนเนี่ยมันผ่านภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานข้ามไปลาวข้ามไปเวียดนามไปเขมรเลยนะครับแล้วก็ใต้สุดจะอยู่แถวหัวหินพอลงประจวบไปแล้วก็ไม่มีละนะครับไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้นะครับฝากเตือนกันไปสำหรับฝนฟ้าอากาศครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คืออีสานนะอุบลแล้วก็อำนาจเจริญจะตกอยู่นะครับส่วนภาคเหนือก็ยังมีอยู่นะที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์แล้วก็ตากครับอีสานก็มีหลายจังหวัดอยู่เลยนะฮะเลยหนองคายบึงการสกลนครนครพนมอุดรกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรมหาสารคามนครราชสีมาศรีสะเกษครับภาคกลางนะฮะลพบุรีสระบุรีจะเยอะหน่อยจันทบุรีและตราดภาคตะวันออกครับจะเยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศพรุ่งนี้นะฮะส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบยังหนักมากอยู่ในวันที่2กันยายังคงเป็นอุบลและอำนาจเจริญอยู่นะครับรอติดตามต่อไปว่าจะเป็นอะไรอีก2วันก็คือพรุ่งนี้วันที่1แล้วก็วันที่2นะฮะเอาว่ากันไปนะฮะจัมเปอร์ว่าที่โคราชฝนตกตั้งแต่3ทุ่มตอนนี้ยังไม่หยุดเลยร่องฝนมันไปพอดีเชียงใหม่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นน่ะลากยาวทั้งวันวันเนี้ยเชียงใหม่นะ

คงไม่มีอะไรต้องบอกนะนี่คือคำเฉยๆนะครับเดี๋ยวจะเปิดเพลงร็อกให้ฟังหนึ่งเพลงวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมาคงวันจันทร์อยู่ยังไม่เล่าเรื่องผียังไม่ได้เตรียมไว้ด้วยซ้ำ เดี๋ยวขอไปเตรียมก่อนเรื่องผีมันต้องฟังแบบด่วนๆจะได้เล่าได้อรรถรสนะฮะเดี๋ยวจะได้เอามาเล่าให้ฟังกันนะครับร็อกในใช้ก็ยังเมาส์กันอยู่เดี๋ยวจะเปิดไลน์ทิ้งไว้อยู่จะเมาส์อะไรก็เมาส์กันไปนะฮะมีซาตานนะครับมาร์คคุงนะฮะซาตานนี่ก็ตื่นเที่ยงตลอดเลยนะฮะเหมือนดื้อเลยนะฮะเดี๋ยวขอเปิดเพลงร็อกสักเพลงแล้วกันนะครับเมื่อกี้ฝากมานะฮะพี่สมพรบอกว่าดีใจครับอเมริกากับอิหร่านเริ่มยิงกันอีกรอบส่งผลให้น้ำมันขึ้นราคาอีกพวกเราก็เติมน้ำมันทีสบายกระเป๋าไปเลยคือกระเป๋าแห้งไปเลยนะพี่เนาะยังไม่จบนะเรื่องนี้นะคือเดี๋ยวลบกันเดี๋ยวสู้กันเดี๋ยวสู้กันลบกันวนกันไปเรื่อยๆนะกับในส่วนของ2ประเทศนี้นะฮะเป็นประเทศที่สู้กันไม่ยอมหยุดสักทีนะฮะอเมริกาคิดว่าจะหวานมูลสิคิดว่าจะครอบอิหร่านได้เป็นไงสุดท้ายสุดแต่เขาแข็งแรงกว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะกะว่าจะไปคุมประเทศเขาจะเอาน้ำมันมาใช้ฟรีๆราคาถูกๆนี่นะฮะเป็นไงล่ะเรียบร้อยเจออิหร่านกองทัพอิหร่านอิสลามด้วยซ้ำนะฮะแข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะตามสภาพนะฮะมาขอเพลงร็อกๆมันๆหนึ่งเพลงครับ

หยังมันทีเดียวสำหรับเพลงนี้นะครับหนึ่งเพลงที่ฝากไว้ด้วยนะฮะอันนี้คืออะไรนะลืมชื่อแล้วชื่อเลยนะจะเป็นคนจำชื่อคนยากมากนะฮะใครขอมาเมื่อกี้ลืมไปแล้วนะฮะจัมเปอร์จัมเปอร์ขอมานะฮะเดี๋ยวอาส่งมาก็เปิดให้ฟังด้วยกันละกันครับนะนี่ว่าจะจบรายการแล้วนะจะปิดเดี๋ยวจะไลฟ์ทิ้งไว้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวจะปิดท้ายด้วยเพลงมะหงข้าวที่ฝากมานะครับเดี๋ยวจะมีเพลงสตริงเพราะๆนั้นล่าให้ฟังต่อในยุค90 2000นะฮะให้คุณผู้ฟังได้ฟังต่อที่ BP Radio ตรงนี้นะครับขอบคุณ True Detect ด้วยละกันครับกับโปรโมชั่นแพ็คเกจดีๆเลือกโปรโมชั่นแพ็คเกจเน็ตดีๆนะฮะเลือกซิมจาก True แล้วก็ Detect ได้เลย

ห็นข่าวว่าทาง True เนี่ยเขาจะทำเน็ตผ่านดาวเทียมนะฮะเออนั้นน่าสนใจเหมือนกันนะฮะแต่ว่ามันเหมาะกับคนที่อยู่ตามเกาะแก่งมากกว่าแบบนั้นนะฮะ

ล้วครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันละกันนะครับเดี๋ยวเราจะเจอกันใหม่นะครับในวันต่อไปแล้วกันกับที่นี่ BP Radio คนฟังในแอปอยู่กันแน่นอยู่นะนะส่วนมากจะทำงานกลางคืนแล้วเปิดฟังไปเรื่อยๆนะจะไม่ไบโพล่าเหมือนใน YouTube นะพวกนี้เป็นพวกไบโพล่านะฮะไบโพล่านะจะมาไม่หาอยู่ไม่สุขเหมือนพวก TikTok อ่ะฮะ TikTok นะคนเป็นไบโพล่าเยอะมากนะเยอะมากๆเลยจริงๆมาร์คคงอยากฟังมะม่วงข้าวใช่มั้ยงั้นปิดท้ายคืนนี้กันละกันนะจ๊ะนะเพลงจัมเปอร์จบไปแล้วเมื่อกี้นะจัมเปอร์นะไปมาที่ไหนมาจบไปแล้วนะจบไปแล้วเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรอเปิดไปเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเหรออะไรจัมเปอร์หรือว่ามันดีเลย์เปล่าหรือว่ามันดีเลย์มั้งสงสัยนะแล้วเจอกันใหม่กันละกันกับคุณที่ติดตามรับฟังด้วยกันละกันนะฮะเที่ยงคืน28ทีคืนนี้ล

ฟังเพลงเพลินยุค90ที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

พลงเพราะร้องตามได้ที่ BP Radio ฟังเพลงเพลินยุค90ร้องตามได้ทุกเพลงที่ BP Radio ฟังได้ทุกที่ฟังได้ทุกเวลาทั้ง Android และ iOS โหลดแอปพลิเคชันไทย Radio วิทยุประเทศไทยเปิดแอปแล้วเลื่อนค้นหา BP Radio HD

เคยไหมวนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจสักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

ที่นี่ BP Radio Online Thailand คลื่นเพลงเพราะ24ชั่วโมงออนแอร์จากจังหวัดเชียงใหม่ฟังเพลงเพราะออนไลน์ได้24ชั่วโมงเพลงเพราะยุค90ร้องตามได้ที่ BP

ขยไหมมุนไปคลื่นไหนจิ้มไปคลื่นใดเพลงก็ไม่ถูกใจซักทีแต่ที่นี่ BP Radio Online Thailand เราการันตีทุกเพลงเพราะที่เล่นแบบต่อเนื่อง24ชั่วโมงคลิกติดตามขอเพลงเพราะได้ที่ Facebook Fanpage BP Radio

พลงดี24ชั่วโมงที่ BP Radio เพราะทุกเพลงร้องตามได้ที่ BP Radio ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกความเห็นที่ส่งผ่าน Facebook Fanpage BP Radio BP Radio Online Thailand เพลงเพราะไม่มีลิมิต Music Station

อยากฟังเพลงคลิก Facebook VP Radio แต่ถ้าอยากโทรกด084-045-6862เพราะทุกเพลงคือเพลงเพราะ VP Radio Thailand